0: สัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะส่งพบกับประธานาธิบดีและภรรยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภรรยาจะถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัฒตาสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบ ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
0: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHzจะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาและจะประชุมนัดแรกวันนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2519จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2: นายเอกนิติธันประภาสกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
4: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับ นี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
2: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านผาขาวตำบลผาขาวอำเภอผาขาวขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่หลายประเทศทั่วโลกอาทิสเปนฝรั่งเศสบราซิลและเม็กซิโกต่างเสนอที่จะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านทางการเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย188รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการถอนทหารออกจากเขตความมั่นคงในเลบานอนฉนวนกาซาและซีเรียพร้อมเน้นย้ำว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหล่านี้ต่อไปเพื่อปกป้องประชาชนและชุมชนจากกลุ่มติดอาวุธที่ไปภัยคุกคามต่ออิสราเอลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาสันติภาพโดยตรงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างคณะผู้แทนอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่สั่งให้ปิดสถานกงสุลโรมาเนียในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทางตอนเหนือของรัสเซียพร้อมประกาศให้กงสุลใหญ่ของโรมาเนียเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและสั่งให้เดินทางออกจากรัสเซียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลโรมาเนียสั่งปิดสำนักงานผู้แทนทางการทูตของรัสเซียในเมืองคอนสแตนตาของโรมาเนียการประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตย่ำแย่ลงหลังเกิดเหตุอากาศยานร้อยคนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบเทนนิสแกรนด์สแลมมีวอดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโอชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ4และ7ต่อ5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชัยชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 น.คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
12: หนึ่งนาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100% สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถและคนขับโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขอสมก.ทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนัก
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
16: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามระดับสากลเป็นบ่อนทำลายชีวิตสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนบ้างเช้านี้พูดคุยกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ท่านครับในปีนี้นะครับทางปปส.มีการจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ของประชาชนอย่างไรบ้างครับ
18: ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับได้มีมติให้วันที่26 ิถุนายนนะครับของทุกปีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปยังจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับตามสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปครับโดยเริ่มต้นนะครับจากที่หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานนะครับให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำจิตอาสานะครับโดยร่วมกันนะครับกับจิตอาสา904หรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็รณรงค์ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดไปในโอกาสเดียวกันครับ
10: ครับนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะครับในวันนี้ก็ทราบว่าในปีนี้ก็ยังมีการจัดการเผาของกลางที่ได้จากการจับกลุ่มด้วยใช่ไหมครับ
18: ก็ต้องเรียนว่าการเผาของกลางเนี่ยเรามีกระทำมาทุกปีนะครับแต่ในระยะหลังเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เน้นย้ำให้ทำการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับไม่ให้ยาเสพติดจากแหล่งผลิตที่อยู่ข้างประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเรียนว่าฐานการผลิตยาเสพติดนะครับยังไม่มีในประเทศไทยนะครับเป็นการผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำซึ่งท่านนายกเองท่านก็ให้นโยบายว่าสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับให้เกิดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้ปริมาณการจับกุมยาเสพติดนะครับในปีนี้เนี่ยยอดนะครับมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเพราะนั้นการทำลายเนี่ยเรามารอเพียงวันต่อต้านยาติดโรควันนี้เพียงวันเดียวไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการทำลายมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
10: ครับและในจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนะครับมีการระบาดมากน้อยเพียงใดครับ
18: การระบาดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสืบเนื่องจากนโยบายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อต้องการนำผู้เสพนะครับที่ต้องการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับมาสู่กระบวนการทางการแพทย์เราก็เลยมีการสแกนนะครับแล้วก็คัดกรองผู้ติดผู้เสพทั่วประเทศนะครับเพื่อนำเข้าสู่การบำบัดมันก็เลยทำให้ตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยมีปริมาณเหมือนจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราสแกนหาแล้วเนี่ยเราก็นำตัวส่งผู้ติดผู้เสพเหล่านี้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษามันก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เราพบจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสแกนแล้วเราคัดกรองแต่ว่าตัวเลขของคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เข้าสู่การบำบัดมีตัวเลขที่ไม่กลับไปเสพซ้ำมีตัวเลขลดลงครับ
10: ครับท่านครับในส่วนของผู้เสพหน้าใหม่เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเด็กและก็เยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนครับ
18: กลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยนอกจากในเรื่องของยาเสพติดสร้างการรับรู้แล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าณปัจจุบันนะครับการที่เด็กเยาวชนได้รับการอบรมเลี้ยงดูนะครับตั้งแต่ชั้นครัวโรงเรียนนะครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เข้าสังคมเนี่ยเรายังต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการป้องกันในเด็กไงครับก็คือเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับที่จะต้องให้การดูแลอบรมเลี้ยงดูนะครับโดยสำนักงานปปส.เองเนี่ยเราก็มีแนวทางนะครับอย่างชัดเจนในการที่จะใส่องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการ เรียนรู้เรื่องการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าง่ายๆครับก็คือเวลาเรามีบุตรหลานมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลจะส่งผลให้เด็กเยาวชนเนี่ยโตขึ้นไปเป็นคนคุณภาพเช่นนะครับเราจะต้องไม่ห้ามนะครับว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามเล่นห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวซนแล้วอะไรจะตกแตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดการแสดงออกนะครับของเด็กแล้วก็ทำเขาเนี่ยขาดการเรียนรู้โตขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มีความคิดในลักษณะการแยกแยะผิดถูกนะครับและประการสำคัญเลยหากว่าเราสอนไม่ถูกทางเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หวังผลความสุขในระยะสั้นๆก็คืออย่างการเลือกใช้ยาเสพติดเนี่ยคือการหวังผลความสุขเป็นชั่วครู่แต่ว่าผลระยะยาวอ่ะนะครับมันทำลายอนาคตทำลายสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้เขาก็ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับเลยรณรงค์นะครับในโอกาสของวันที่26มิถุนายนในวันต่อต้านยาเสพติดอยากให้ทุกครอบครัวนะครับได้มีทักษะนะครับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับโดยการใช้หลักการ EF นะครับโดยภาษาอังกฤษนะครับ Executive Function แต่ในภาษาไทยก็คือการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกครอบครัวมีความเข้าใจในหลักการเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลปกครองของเราเนี่ยนะครับเป็นคนคุณภาพในอนาคตได้ตัวเลขนะครับที่เราพบว่าเด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่อายุ14นะครับอายุ14โดยเกณฑ์ประมาณการที่เป็นมาตรฐานนะครับณขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลขอายุ14แต่ว่าบางรายบางกรณีบางพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามีต่ำกว่านั้นแต่ว่ามีจำนวนได้มากครับแต่ว่าการที่เรารู้ว่ามีเด็กอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ถือว่าเราและสู่กระบวนการบำบัดหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได
10: ้ครับจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านทางปปส.มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการผสมสูตรยาใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงบ้างครับ
18: ก็ต้องเรียนว่าปปส.เองเนี่ยมีส่วนที่ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับในการตรวจพิสูจน์ตัวยาเม็ดยาเสพติดในแต่ละประเภทเนี่ยว่ามีองค์ประกอบของสารเคมีใดบ้างนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าในตัวยายกตัวอย่างเช่นยาบ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีตัวผสมของเม็ดแอมเฟตามีนกับคาเฟอีนคือผงกาแฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการผสมยาอันตรายนะครับที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณหมอนะครับในการใช้ยาซึ่งเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมจะไม่กล่าวในที่นี้ว่าเป็นยาอะไรแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่าสูตรใหม่ที่ผสมอยู่ในเม็ดยาบ้าเนี่ยมันทำให้ออกฤทธิ์นะครับทั้งกระตุ้นประสาทและก็กดประสาทไปในโอกาสเดียวกันมันก็จะทำให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ระบบประสาทสมองเราเนี่ยนะครับถูกกระตุ้นแล้วก็ถูกกดในโอกาสเดียวกันจึงพบเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมี เหตุคดีอุจกรรมที่เกิดกับผู้ที่ใช้ยานะครับแล้วมีการจิตเวชเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ที่ยังเลิกไม่ได้นะครับก็อยากให้พิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยว่าสุขภาพร่างกายของท่านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญท่านอาจจะไม่ได้มองถึงผลกระทบด้านอื่นๆต่อคนอื่นต่อสังคมนะครับต่อคนรอบข้างเนี่ยแต่อย่างน้อยเลยก็อยากให้ท่านพิจารณาในส่วนของสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับว่าท่านอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุตกเป็นผู้ก่อเหตุนะครับโดยที่ท่านไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็อยากจะสร้างความรับรู้นะครับในโอกาสที่วันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับ
10: ครับในฐานะที่ทางปปส.เองก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการป้องกันบำบัดยาเสพติดให้ทุกคนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำในตรงนี้ท้ายสุดนะครับท่านอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนครับถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ
18: ก็ปัญหายาเสพติดนะครับจะแก้ไขไม่ได้จะหมดไปไม่ได้เลยนะครับหากเราพึ่งพาเพียงเจ้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกท่านเนี่ยคือพลังแผ่นดินนะครับที่สำคัญที่สุดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนปกป้องลูกหลานนะครับของเราและหากว่าท่านใดนะครับพบเห็นเบาะแสหรือคนในครอบครัวนะครับต้องการความช่วยเหลือกดแจ้งสายด่วนนะครับ1386แล้วก็ย้ำนะครับข้อมูลของท่านเนี่ยพวกเราจะปกปิดให้เป็นความลับอย่างสูงสุดนะครับ
10: ครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มาพูดคุยกับเราในเช้านี้ครับขอบพระคุณครับ
18: ครับกราบขอบพระคุณครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทมุ่งจัดสรรงบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศโดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รัฐบาลเน้นย้ำแนวคิดงบประมาณฐานศูนย์หรือ Zero Based Budgeting เพื่อทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดภาระทางการคลังในระยะยาวสำหรับปีงบประมาณ2570กำหนดวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนพร้อมจัดสรรงบกลางกว่า693,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.32 ของวงเงินทั้งหมดเพื่อรองรับภารกิจจำเป็นและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีส่วน5หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญโดยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้รับงบประมาณสูงสุดกว่า 960,000 ล้านบาทรองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงกว่า 400,000 ล้านบาทเพื่อดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้รับงบประมาณกว่า 340,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางอาชีพส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณกว่า 130,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพิจารณางบประมาณปี2570และพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อสภาและประชาชนอย่างรอบด้าน
22: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะ
21: อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการตรวจสอบความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้ทุกเม็ดเงินงบประมาณตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: ช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามรับฟังการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศรวมทั้งจะต้องเกิดความโปร่งใสชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
0: โครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งภายหลังที่มีกระแสข่าวถึงบริษัทที่มีผลคะแนนนำซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ได้รับ

0: ผมยังไม่ได้รับรายงานมาจากกรรมการเขาเลยนะครับขออนุญาตรอตอบอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าตอบแล้วมันจะผิดกฎหมายนะครับ
1: อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือจะเป็นไปอย่างโปร่งใสเนื่องจากมี TOR ที่ชัดเจนและมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลพร้อมมองถึงประโยชน์ที่จะตามมาจากโครงการดังกล่าวตาม Offset Policy เช่นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งประเทศที่ชนะโครงการจะต้องอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยในอัตราร้อยละ10-15เป็นต้น
2: ผมให้แนวทางไปเรื่องเดียวคือขอให้เป็นประโยชน์กองทัพและประเทศชาติเป็นหลักภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ผมยืนยันเพราะว่าTOR เราเขียนไว้แล้วกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่แล้วก็ชัดเจนในการซื้อของแน่ๆเลยคือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าบ้างเช่นเราซื้อสินค้าเขาฟรีเกตเขาเนี่ย17,000 ล้านเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าเกษตรเราบ้างตัดจำกวน10-15%แต่สิ่งต่างเหล่านี้ไม่สามารถเขียนใน TOR ได้ก็เป็นการขอความร่วมมือแล้วผมเชื่อว่าระดับความร่วมก็ดูอยู่ที่การพูดคุยกัน
1: จากการชี้แจงของกองทัพเรือต่อโครงการดังกล่าวหลายครั้งยืนยันได้ว่ากระบวนการพิจารณาโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วและด้วยการติดตามความคืบหน้ารวมถึงรายละเอียดจากสื่อมวลชนภาคประชาชนที่มีความสนใจในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคงจึงทำให้เชื่อได้ว่ากองทัพเรือจะต้องพิจารณาทั้ง TOR และข้อเสนอ Offset Policy อย่างรอบคอบที่สุดเพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือเองและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเป็นการยืนยันความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพเรือเองด้วยปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
4: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
3: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนา

0: และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรนะครับและคุณสายป่านปณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ณัฐ
1: ครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเช้าวันนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะ
1: ครับ
2: ยังพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.นะคะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะ
1: ครับ
2: อีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะติดตามได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะโดยช่างเทคนิคคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ใกล้ที่จะเรียกว่าเป็นอีกครึ่งปีหลังแล้วนะคร
2: ับ
1: นับเป็นตั้งแต่7เดือนไปจนถึง12เดือน
2: น
1: ะครับวันนี้26มิถุนายน2569ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับแล้วก็มีข่าวสารมากมายนะครับมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันโดยเฉพาะวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าวันสุดท้ายที่เราจะมาเจอกันก่อนที่จะไปเลือกตั้งนะครับสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาและในส่วนของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงสก.ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพด้วยจะเป็นช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับและก็มีข่าวสารอีกมากมายนะครับที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวันเป็นวันสำคัญของภาษาไทยเลยนะครับวันสุนทรภู่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีข่าวสารมากมายทั้งในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นภารกิจยิ่งใหญ่เป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลและก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เร่งปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงในเรื่องของเมื่อวานนี้มีการเกิดแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็กังวลว่ามันจะมีผลกระทบมาจากประเทศไทยกับประเทศไทยหรือเปล่านะครับในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาพูดถึงสาเหตุของการเกิดเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็เรียกว่าไปอัปเดตสถานการณ์ว่าพื้นที่ที่อยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ยคนไทยได้รับผลกระทบไห
2: ม
1: นะครับคนไทยที่อยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ยมีการได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกหลักข่าวสารมากมายนะครับวันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งช่วงเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเย็นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็มีการถ่ายทอดเสียงนะคะแล้วก็เป็นแม่ข่ายให้กับสถานีวิทยุนะคะในกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพร้อมกับเครือข่ายรับสัญญาณกันนะคะในช่วงประมาณ 17:00 น.นะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังค่ะ ในช่วงเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาโดยมีเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดและทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ก่อนสมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะภายหลังทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: ครับและในขณะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยานำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของทำเนียบรัฐบาลนะครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปนารัตน์สมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมร่วมพิธีตักบุญทําบุญตักบาตรนะครับในส่วนของที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนารัตน์สมวานหรือวาระครบ15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆภายในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับพิธีดังกล่าวครับมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ได้สวดพระพุทธมนต์ตามลำดับพิธีการภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีทางศาสนานายกรัฐมนตรีภริยาและคณะรัฐมนตรีได้ถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์พร้อมทอดผ้าไตรบางสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์และพระโสดและประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาต่อมาได้มีการนำเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีก่อนที่พระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารวมทั้งกราบลาประธานสงฆ์ตามลำดับพิธีการภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปที่ออกบิณฑบาตบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและตึกไทยคู่ฟ้าภายในทำเนียบรัฐบาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในวาระสำคัญดังกล่าวครับ
2: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะในช่วง 9:55 นาทีเป็นต้นไปค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์นะคะรับสัญญาณนะคะติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนารัตน์สมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ครับก็เป็นในส่วนของวันนี้เนี่ยคือวันต่อต้านยาเสพติดนะครับต้องบอกว่าในส่วนของประเทศไทยก็เรียกว่า รับมือแล้วก็เรียกว่าปราบปรามเชิงรุกนะในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนๆตอนนี้นะครับก็ให้ความสำคัญและที่สำคัญเนี่ยเมื่อในช่วงวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการปล่อยขบวนในการขนย้ายยาเสพติดของกลางเนี่ยเพื่อนำไปเผาทำลายด้วยนะครับถือว่าเป็นการเผาทำลายครั้งใหญ่นะครับเป็นครั้งที่61รวมกว่า77ตันนะครับจากกว่า 54,097 คดีภายใต้ภารกิจBurn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service Center สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีการนำในส่วนของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณนรินทร์กัลยาณมิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้เป็นการปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเนี่ยเพื่อนำไปเผาทำลายเป็นครั้งที่61แล้วนะครับโดยมีนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีทางเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายครับแล้วก็ในส่วนของทั้งกระทรวงต่างๆที่เรียกว่ามาร่วมมือกันในครั้งนี้ครับกระทรวงมหาดไทยดูแลในเรื่องของการปกครองนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานทหารนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับก็มีการไปร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับซึ่งทางคุณนรินทร์กล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยกำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วนครับร่วมกันยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติทางกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนในการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับผิดชอบตรวจรับรวมถึงเก็บรักษายาเสพติดของกลางเนี่ยที่มีการนำส่งจากทั่วทั้งประเทศนะครับมารวบรวมไว้ก็จะมีการเผาทำลายอย่างน้อยนะครับปีละ1ครั้งโดยครั้งนี้เนี่ยดำเนินการภายใต้แนวคิดBurn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะครับก็มีการรวบรวมยาเสพติดของกลางเนี่ยที่เรียกว่าผ่านการรับตรวจรับทั้งหมดแล้วก็มีการอนุมัติให้ขนย้ายไปเผาทำลายกว่า 54,097 คดีน้ำหนักรวมอยู่ประมาณ77ตันนะครับก็เป็นยาเสพติดมากมายนะทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งเมทแอมเฟตามีนยาบ้านะครับแล้วก็มีทั้งที่เป็นยาไอซ์เคตามีนนะครับเฮโรอีนต่างๆคือรวบรวมทั้งหมดเนี่ยคือกว่า77ตันนะครับถ้านับเป็นกิโลกรัมคือเป็นหมื่นนะ 70,000 กว่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณนรินทร์เองก็กล่าวว่าในการขนย้ายยาเสพติดของกลางไปทำลายในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการจัดระบบรักษาความเข้มงวดนะครับทั้งในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็บริษัทที่มาร่วมดูแลในครั้งนี้นั่นก็คือบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ในเรื่องของการเผาเนี่ยคือรัดกุมนะครับแล้วก็มีการเผาให้เห็นได้เห็นทุกหน่วยงานที่ไปร่วมนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเด็กและเยาวชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเรียกว่าปราบปรามป้องปรามในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
2: ค่ะซึ่งอย่างที่คุณณัฐพงษ์เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะ
1: ครับ
2: ก็มีการเดินเครื่องนะเผาทำลายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันภายใต้ภารกิจ Burn for Better นะคะเผาวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ เราทำกันมาอยู่เรื่อยๆนะคะในทุกๆครั้งทุกๆวาระแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะที่เป็นวันต่อต้านยาเสพติดที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้เพราะว่าปัญหานี้เนี่ยยิ่งเยาวชนเราเข้าถึงยาเสพติดง่ายมากเท่าไหร่นะคะยิ่งทำให้มันขยายวงกว้างนะแล้วมันก็เป็นปัญหาที่มันก็ต้องช่วยกันแก้
1: ต้องแก้ไข
2: ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านบอกนะคือมันก็เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะคะ
1: หลังจากที่มีการขนย้ายในส่วนของการปล่อยขบวนที่จะนำไปเผาแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเรียกว่าทำพิธีด้วย
2: ใช่
1: นะครับเป็นพิธีเผานั่นเอง
2: ถูกต้องค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะคุณนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61นะคะโดยมีภาคีเครือข่ายเนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในการปฏิบัติการเบิร์นฟอร์ไลฟ์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะคะก็เป็นการเหมือนการตัดวงจรไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยมันหมุนเวียนกลับมาทำลายสังคม ได้อีกนะคะก็นอกจากการเก็บรักษาทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยการรายงานยาเสพติดแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ยังเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะต้องบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพติดนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็มีการทำในทุกกระบวนการนะคะในทุกรูปแบบคืออย่างที่บอกวันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเป็นการเผานะคะทำลายยาเสพติดแล้วก็หลังจากนี้เขาก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการรักษาคนที่ติดยาเสพติดก็จะต้องบำบัดฟื้นฟูรักษากันเพื่อที่จะคืนคนดีกลับสู่สังคม
1: ครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละนะครับแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆที่ต้องบอกว่าก็มีศูนย์ต่างๆนะที่ดูแลในเรื่องของผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดนะครับก็แน่นอนนอกจากในการเผาทำลายแล้วในเรื่องของการเสริมสร้างในเรื่องของการปูพื้นฐานไม่ให้คนเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่
2: สำคัญค่ะอ
1: ย่างต่างจังหวัดเนี่ยจะมีมินิธัญรักษ์นะครับเป็นสถานฟื้นฟูภายใต้สถานพยาบาลตรงนี้ก็เรียกว่าจะต้องมีการฟื้นฟูยังไงเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่เคยเป็นผู้ป่วยในการรับสารเสพติดไปเนี่ยฟื้นฟูกลับมาให้เป็นคนดีของสังคมแล้วก็เรียกว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเมื่อวานนี้ก็จริงๆมีมาตั้งแต่วันที่24แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเผาทำลายนะครับในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนก็กังวลกันนะครับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากๆนะครับในประเทศเวเนซุเอลานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดจากรอยเลื่อนบุคโนนะครับซึ่งก็มีการเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวาส่งผลให้ในส่วนของอาคารเนี่ยพังทลายลงมาเลยนะนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเสียชีวิตของกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนในประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยคือเรียกว่าเห็นแล้วสลดนะครับเพราะว่าเราจะนึกถึงภาพสมัยตอนที่เมื่อปีที่ผ่านมาที่รอยเลือดสกายที่ฝั่งเมียนมาคือประมาณนั้นเลยแต่ว่าในเรื่องของความรุนแรงก็ประมาณใกล้ๆกันเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคือในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีนะครับมีการรายงานแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 และ 7.2 นะครับที่ประเทศเวเนซุเอลาของเมื่อวานนี้นะครับเวลาตี 5:05 นาทีตามเวลาของประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 นะครับที่ระดับความลึก10กิโลเมตรแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 นะครับในเวลาใกล้เคียงกันนะครับตี 5:04 นาทีขนาดความลึกเนี่ยอยู่ที่ 21.9 กิโลเมตรนะครับจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่บริเวณรัฐยารากุยนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวเนซุเอลาก็จัดว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ
2: ่
1: นะครับตรงนี้ก็เกิดความเสียหายนะครับจากการที่มีการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนโบโคโนนะครับที่มีลักษณะการเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวาซึ่งก็ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยพังถล่มแล้วก็ได้รับความเสียหายหลายหลังนะครับเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยทางหน่วยงานรัฐของทางเวเนซุเอลานะครับก็มีการให้ความช่วยเหลือแล้วก็อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางนี้นะครับก็แรงสั่นสะเทือนดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะนะครับหลายๆคนอย่าเพิ่งกังวลไปในเรื่องของการที่ว่าพอเกิดแผ่นดินไหวแบบนี้จะมาถึงประเทศเราไห
2: ม
1: นะครับตรงนี้ทางกรมทรัพยากรธรณียืนยันนะครับว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็อย่างที่บอกพอเกิดเวเนซุเอลาเนี่ยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทางประเทศไทยก็เรียกว่ามีการส่งทีมไปช่วยเหลือนะนะครับทีมของทางยูซ่านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการเรียกประชุมปภในการเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์นะครับเพื่อสนับสนุนการค้นหาแล้วก็กู้ภัยระหว่างประเทศจากการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลานั่นเองครับ
2: ค่ะส่วนสถานทูตไทยณกรุงลิมานะคะก็มีการออกมาเปิดเผยคือไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเราก็จริงแต่ว่ามีคนไทยเนี่ยที่อาศัยอยู่ในเวเนซุเอลานะคะแต่ว่าก็มีการออกมาบอกจากทางสถานทูตนะคะว่ามีหนึ่งท่านนะคะที่อาศัยอยู่ในเวเนซุเอลาแล้วก็คือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งจากการติดตามสถานการณ์นะคะอย่างที่คุณณัฐพงษ์เล่าให้ฟังก็คือทราบว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ที่เมืองโบรอนนะคะรัฐคาราโบโบนะคะจากกรุงห่างจากกรุงการากัสเนี่ยประมาณ170กิโลเมตรซึ่งทางการเวเนซุเอลานะคะก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ระดมหน่วยงานหน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายนะคะส่วนสถานเอกอัครราชทูตกรุงลิมาประเทศเปรูค่ะซึ่งก็รับผิดชอบดูแลของทางเวเนซุเอลานะคะมีการประสานคนไทยที่เวเนซุเอลาเนี่ยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการให้ความช่วย หลือในกรณีจำเป็นนะคะเบื้องต้นเนี่ยคืออย่างที่บอกทราบว่าคนไทยพำนักอยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ย1คนเท่านั้นซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศที่เกิดเหตุนะคะ
1: จุดที่เกิดเหตุ
2: ใช่ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวคือแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้ไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปทำธุระหรืออะไรนะคะก็หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือว่าพิจารณาทบทวนเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เวเนซุเอลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ารุนแรงพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ประเทศไทยก็มีการส่งทีมช่วยเหลือไปช่วยในฝั่งของทางเวเนซุเอลาแล้วนะครับไปพูดถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันเมื่อวานนี้กันบ้างนะครับท่านนายกก็เรียกว่ามีการเข้าพูดคุยกับทาง Shopee นะครับซึ่งทาง Shopee เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนในการผลักดัน O-top ของประเทศไทยด้วยนะครับในส่วนนี้ก็มีการพูดคุยกับทาง Shopee นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการพูดคุยกับนายคริสเฟิงประธานบริษัท C Limited และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Shopee พร้อมคณะนะครับเพราะเมื่อวานนี้ทางคุณคริสเนี่ยก็มีการเข้ามาเยี่ยมคารวะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการพูดคุยการหารือแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนะครับซึ่งคุณคริสเนี่ยก็กล่าวแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมยืนยันความพร้อมในการเดินหน้าความร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยในการพัฒนาทักษะดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยืนยันว่าจะให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยร่วมกันผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกผ่านโครงการ Shopee International Platform หรือว่าSIP นะครับแล้วก็ในส่วนของ Shopee Global Sale ด้วยซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการแสดงความสนใจขยายลงทุนนะครับรวมถึงการให้ความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆในประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและก็การสร้างงานในระยะยาวนะครับซึ่งทางท่านนายกเองนะครับกล่าวว่าในส่วนของ SME และก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะแล้วก็รัฐบาลก็มีการเดินหน้าสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการลดอุปกรณ์นะครับลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการยกระดับทักษะดิจิทัลการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมรวมถึงในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มในส่วนของดิจิทัลตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยก็อย่างที่บอกก็มีการหารือนะในเรื่องของการพัฒนาระบบซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะครับในการยกระดับการเงินดิจิทัลของประเทศและก็มีการแสดงความสนับสนุนสำหรับผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับอยากจะให้มาลงทุนในประเทศไทยเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนในชาติด้วยรวมถึงในเรื่องของการแข่งขันนวัตกรรมต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่หยุดนิ่งและก็เศรษฐกิจเราจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับช่วยให้ประชาชนที่เป็นรายย่อยเนี่ยยังไม่เข้าถึงบริการในการเงินเนี่ยผ่านเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้นะก็จะสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพซึ่งอย่างที่บอกวันก่อนเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับทางงาน O-top มิเกีย2026นะครับในส่วนของ Shopee เนี่ยก็จะมาร่วมในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยนะคือถ้าสมมุติมีการสั่งผ่าน Shopee เนี่ยก็จะมีลดราคา มีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ในส่วนของผู้บริหารที่ดูแลใน Shopee เนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับแล้วก็อย่างที่บอกท่านนายกก็มีการเชิญชวนนะให้ทางคุณคริสเนี่ยไปร่วมงานด้วยนะครับซึ่งงาน O-top Midyear 2026เนี่ยก็จะมีจัดกันจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ28มิถุนายน2569ที่ Impact เมืองทองธานีรวมถึงในส่วนของพื้นที่โดยรอบด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมกันได้รวมถึงคุณคริสด้วยนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าไทยแล้วก็เรียกว่าเป็นการเน้นย้ำถึงคุณภาพที่ดีของสินค้าไทยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเชื่อมั่นว่าสินค้าไทยเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบในตลาดสากลอย่างแน่นอนนะครับคุณคริสเองก็ยินดี แล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องนี้ก็มองเห็นช่องทางทางการตลาดต่างๆก็จะมีการแนะนำแล้วก็พัฒนาต่อยอดด้วยนะครับ
2: ถูกต้องค่ะถือเป็นการร่วมไม้ร่วมมือที่ดีนะคะของทางรัฐบาลแล้วก็ทางภาคเอกชนด้วยนะคะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะคะประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทค่ะช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู77ค่ะกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2571ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานไปแล้ว 60% ค่ะสำหรับแผนงานในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีรายละเอียดทั้งหมด5งานด้วยกันค่ะงานที่1คืองานติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยถึงหน้าซอยเทศบาลบางปู69หรือสะพาน3ห่วงนะคะงานที่2ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายด้วยวิธีดึงท่อลอด HDD บนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะคะที่บริเวณหน้าซอยเทศบาลบางปู66หรือมูลนิธิสิริวัฒนาค่ะงานที่3ค่ะงานลากสายแล้วก็งานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันกลางบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่บริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะคะและงานที่4ค่ะงานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันกลางที่บนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยเอลเมดถึงซอย SME ค่ะและงานสุดท้ายนะคะงานปรับปรุงสายอากาศและติดตั้งโหลดเบรกสวิตซ์ซอยข้างเมืองโบราณค่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งการทำงานนี้นะคะมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางด้วยกันนะคะทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านตั้งแต่หน้าสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยถึงหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะและปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำตั้งแต่หน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะคะในช่วงเวลา22นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาของทุกคืนค่ะแต่ก็จะพยายามทำงานนะคะให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะซึ่งทาง MEA เองก็เน้นย้ำนะคะในทุกๆโครงการจะต้องไม่สร้างปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำรอการระบายนั่นเองนะคะรวมถึงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการกำกับและก็ควบคุมการปฏิบัติงานคือสภาพผิวจราจรชั่วคราวที่บริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดค่ะควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดซึ่งประชาชนนะคะท่านใดถ้ามีอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแจ้งเหตุข้อเสนอแนะอะไรก็ตามติดต่อไปได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณนุชรีต้นวงค่ะหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756คุณนุชรีต้นวงนะคะหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756นะคะหรือติดต่อไปได้ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยค่ะคุณกันตพัฒน์ประภูชกานะคะหมายเลขโทรศัพท์064-4587-0975นะคะหมายเลขโทรศัพท์064-4587-0975นะคะหรือติดต่อได้ที่ MEA Call Center นะคะ1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าจำเบอร์ผู้ประสานงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่ได้ติดต่อไปได้ที่ MEA Call Center ค่ะ1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับใครเดินทางไปทางนั้นก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับในช่วงเวลาที่น้องป่านเราให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับต
2: ั้
1: งแต่ 4:00 น. ถึง
2: 5:00 น.ถูกต้อง
1: นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: แป๊ะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอะไหนบอกว่าจะออกคน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเลือกตั้งกันหน่อยนะครับวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและในส่วนของสกด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเช็คความพร้อมของกกต.กันหน่อยครับว่ามาตรการคุมเข้มในเรื่องของการสกัดทุจริตเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับคุณชวลิตวงใหญ่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
11: ครับขอสวัสดีคุณณัฐพงษ์และคุณปณิศรานะครับผมและขอสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านครับผม
2: ค่ะท่านคะสำหรับโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะความพร้อมของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
11: ครับสำหรับความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง2วันจะถึงวันเลือกตั้งนะครับขอเรียนว่าทางกกต.เนี่ยมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ในทุกด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านแรกนะครับด้านของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งหรือที่เรียกว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับทางกกต.ได้มีการอบรมนะฮะแล้วก็ติวเข้มเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยใช้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 72,000 กว่าคนนะครับปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครจำนวน 6,628 หน่วยครับรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีจำนวนถึง 4,400,000 คนนะครับความพร้อมในด้านที่2ก็คือด้านการประชาสัมพันธ
2: ์
1: ครับ
11: ทางกกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ทุกช่องทางนะครับเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้จำนวนมากที่สุด
1: คร
11: ับและความพร้อมในด้านที่3นะครับก็คือด้านความสงบเรียบร้อยนะครับทางกกต.ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับจำนวน50ชุดนะครับรวม150นายนะครับครอบคลุมพื้นที่50เขตเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อป้องปรามหาข่าวและระงับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับดังนั้นนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับกกต.จึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับผม
2: ค
1: ครับอย่างที่ท่านรองบอกว่ามีชุดตรวจที่มีการไปดูในพื้นที่ของกรุงเทพทั้ง50เขตตรงนี้มีพื้นที่ไหนไหมครับที่น่ากังวลใจเป็นพิเศษหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บ้างไหมครับ
11: ครับผมจากทางการข่าวนะครับผมณขณะนี้นะครับก็ยังไม่ปรากฏว่ามีพื้นที่ใดที่มีความน่ากังวลเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ทางกกต.ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะทั้งตั้งแต่ก่อนช่วงที่จะเข้าสู่ห่วงการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ช่วงหลังวันรับสมัครนะครับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎกติกาในการเลือกตั้งและไม่กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับรวมทั้งขณะนี้นะครับทางกกต.ก็ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วทั้ง50ชุดลงพื้นที่ป้องปรามหาข่าวในทุกวันครับผม
2: ค่ะท่านคะเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องของข้อควรระวังนะคะในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะสำหรับผู้สมัครในเรื่องของเวลาหาเสียงนะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านย้ำเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องของการทำผิดกฎหมายโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหน่อยค่ะในช่วงของการก่อนเลือกตั้งนี้ค่ะ
11: ครับผมสำหรับการหาเสียงของผู้สมัครและระยะเวลาการหาเสียงของผู้สมัครนะครับก็ได้มีการเริ่มหาเสียงมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้สู่วันเลือกตั้งแล้วนะฮะระยะเวลาของผู้สมัครเนี่ยในเรื่องของการหาเสียงคือจะต้องระมัดระวังว่าจะต้องทำการหาเสียงได้ถึงเวลาแค่18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันก็คือหาเสียงได้ถึงแค่เวลา18นาฬิกาของวันที่27มิถุนายนนะครับผมหลังจากนั้นไปจะห้ามหาเสียงจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรานะฮะทุกชนิดในเขตเลือกตั้งซึ่งก็จะห้ามนะฮะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันเช่นเดียวกันครับก็คือวันที่18นาฬิกาของวันที่27มิถุนายนนะครับจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันเลือกตั้งนะครับจะห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกสุรานะครับส่วนประชาชนนะครับผมที่อยากจะย้ำเตือนนะครับเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกระทำความผิดในที่เลือกตั้งนะฮะเวลาไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะฮะก็อาจจะต้องเน้นย้ำนะฮะประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับว่าอย่าถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งนะครับห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาลงคะแนน
1: ครับ
11: นะครับเพราะเนื่องจากการเลือกตั้งการส.ส.ครั้งที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครก็มีประชาชนนะฮะที่เผลอไปถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วและเห็นเครื่องหมายลงคะแนนนะครับ
1: อันนี้เป็นผิดกฎหมาย
11: ครับมีโทษทางอาญานะครับทั้งจำและปรับนะครับ
1: ครับแล้วในส่วนของผลการลงคะแนนการเลือกตั้งล่ะครับผลผู้ชนะหรือว่าในส่วนของทั้งสกแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยจะมีการทราบผลคะแนนเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยช่วงไหนครับท่าน
11: ครับสำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับเมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนนประมาณ5โมงเย็นนะครับการเลือกตั้งก็สู่เข้าสู่กระบวนการนับคะแนนนะครับเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนแล้วก็จะมีการรวมคะแนนตั้งแต่ระดับหน่วยเลือกตั้งมาจนถึงสู่เขตเลือกตั้งครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มทราบผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณ1ทุ่มนะครับสำหรับเขตเลือกตั้งที่มีขนาดเล็กนะครับแต่คาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนะอย่างไม่เป็นทางการทั้งหมดนะครับประมาณ3ไม่เกิน3ทุ่มครับผม
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะแล้วถ้าหากว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่าเบาะแสการทุจริตจะสามารถแจ้งเบาะแสนี้ผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
11: ครับในส่วนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งไว้หลายช่องทางนะครับที่สามารถแจ้งได้อย่างรวดเร็วและก็มีการเก็บข้อมูลไม่เป็นความลับนะครับโดยผู้แจ้งเนี่ยสามารถนะครับอาจได้รับเงินรางวัลนำจับได้ตั้งแต่100,000ถึง1,000,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับความสำคัญของคดีนะครับ โดยช่องทางในการแจ้งเนี่ยมีประมาณ5ช่องทางนะครับณขณะนี้ก็คือทางที่1ก็คือทางสายด่วนกกต.1444นะครับ
1: ครับ
11: ช่องทางที่2ก็คือสามารถแจ้งผ่านช่องทางแอปพลิเคชันตาสับปะรดได
2: ้ค่ะ
11: ครับผมช่องทางที่3สามารถแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตของกกต
1: คร
11: ับ นะครับช่องทางที่4สามารถแจ้งทางได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: คร
11: ับและช่องทางที่5ช่องทางสุดท้ายครับสามารถแจ้งมายังที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้ครับผม
1: ครับก็หลากหลายช่องทางนะครับในการแจ้งเบาะแสต่างๆถ้าสมมติว่าพี่น้องประชาชนท่านไหนที่เจอเบาะแสหรือว่าเรื่องราวไม่ชอบมาพากลก็แจ้งกกต.ได้นะครับ
11: ครับ
1: ท้ายนี้ครับอยากจะให้ท่านพูดถึงนะครับฝากถึงประชาชนหน่อยสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ย้ำเตือนสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งนะครับว่าในโค้งสุดท้ายนี้นะครับทางกกต.มีเรื่องอะไรอยากจะฝากถึงกลุ่มคนเหล่านี้บ้างครับ
11: ครับผมก็ครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับทุกคนนะครับว่าในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนนะครับออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับเตรียมหลักฐานการแสดงตนนะครับมาในวันเลือกตั้งด้วยนะครับหลักฐานการแสดงตนก็ได้แก่บัตรประชาชนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบัตรราชการก็ได้นะครับแล้วก็ใบขับขี่ก็ได้นะครับหรือหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ไทยดีนะ
1: ครับ
11: ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการก็ได้นะครับเป็นหลักฐานการแสดงตนอยากเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานการแสดงตนมาให้พร้อมนะครับสำหรับผู้สมัครนะฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับก็เข้าสู่ห้วงของใกล้วันเลือกตั้งแล้วก็อยากให้ทุกท่านหาเสียงด้วยความสงบเรียบร้อยด้วยความสร้างสรรค์นะครับผมแล้วก็ระมัดระวังการกระทำความผิดนะครับเนื่องจากหากการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งแล้วนะครับจะมีโทษนะฮะทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมืองและมีโทษทางอาญาด้วยครับผม
1: ครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางกกต.นะครับที่ออกมาย้ำเตือนแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เรียกว่าในความพร้อมของกกต.ก็เรียกว่าพร้อมทุกด้านนะครับในการที่จะเรียกว่าอำนวยความสะดวกและก็ในเรื่องความโปร่งใสในครั้งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านชวลิตวงใหญ่ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ในรายการบันทึกสถานการณ์ครับขอบคุณท่านมากมากครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
11: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นวาระครั้งสำคัญนะครับสำหรับ4ปีมี1ครั้งนะนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงในส่วนของสกด้วยนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งวันที่28นี้นะครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครรวมถึงอีก1พื้นที่นั่นก็คือเมืองพัทยานะครับไปเลือกนายกเมืองพัทยาแล้วก็เรียกว่าสมาชิกเมืองพัทยากันได้นะครับในวันที่28นี้ตั้งแต่เวลา8:00 นไปจนถึง17:00 นเองครับ
2: ค่ะก็จะมีบัตร2ใบนะคะสำหรับผู้ว่ากทมเนี่ยคือเลือกตั้งผู้ว่ากาบัตรสีเขียวนะคะส่วนเลือกสกเนี่ยกาบัตรสีชมพูนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลอำนวยความสะดวกยังไงก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะคะในเรื่องของการเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยกายยังไงไม่ให้เสียสิทธิ์หรือว่าอะไรยังไงนะคะ
1: ครับ
2: ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ดูว่าเราเนี่ยมีชื่ออยู่ในเลือกตั้งหน่วยไหนนะคะจะได้เช็คสถานที่เช็คข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะคะเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com ค่ะเช็คเลยว่ารายชื่อเราเนี่ยอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไหนนะคะแล้วก็สถานที่ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะก็จะได้ไปถูกต้องแล้วก็ไม่เสียเวลานะคะ
1: ครับ
2: ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นคืออาจจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาจจะต้องแจ้งเหตุนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะ
1: ถูกต้อง
2: กรุงเทพมหานครนะคะ
1: ก็สามารถไปแจ้งเหตุได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งตรงนี้ทางสำนักงานกกต.เองก็มีการแจ้งผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับว่าสามารถลงทะเบียนนะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าเลือกตั้ง7วันนะครับตั้งแต่21ถึง27มิถุนายนอันนี้คือสามารถลงทะเบียนได้แต่วันนี้ก็ยังลงทะเบียนได้ถ้าใครที่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถหรือว่าติดภารกิจดังกล่าวนะครับก็สามารถลงทะเบียนกันได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับรวมถึงหลังจากการเลือกตั้งด้วยนะครับถ้าสมมติว่าบางคนคือ28เนี่ยลืมจริงๆหรือว่ามีภารกิจเร่งด่วนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าวได้นะครับก็ลงทะเบียนกันได้เช่นเดียวกันนะครับ29มิถุนายนไปจนถึง5กรกฎาคม2569นะครับส่วนกกต.นะครับก็เชิญชวนนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปทางรัฐหรือว่าแอปสมาร์ทโบทนะก็เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเข้าไปเช็คหน่อยว่าชื่อของคุณเนี่ย อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งไหนเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ในการเลือกตั้งอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมีบทเรียนในเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งใหญ่ในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อให้ดูมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นหรือว่าอยู่ในอาคารอะไรต่างๆเนี่ยก็เช็คกันดูนะครับจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
2: ค่ะก็อย่างที่พี่นนท์เล่าให้ฟังนะคือแจ้งได้ทั้งก่อนช่วงเลือกตั้งก็คือช่วงนี้แจ้งได้นะคะแล้วก็หลังตั้งเนี่ยก็แจ้งได้เหมือนกันก็อย่าลืมไปแจ้งนะคือเผื่อใครที่ไม่สามารถไปได้จริงๆเนี่ยก็จะได้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งเผื่อบางทีเวลาเขาเช็คประวัติเช็คข้อมูลนะคะไม่รู้อนาค
1: ต
2: เราจะต้องอยากจะไปเป็นสมาชิกในองค์กรอะไรต่างๆ
1: ลงการเมืองต่างๆ
2: ถูกต้องอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปแจ้งสิทธิ์นะก็รักษาสิทธิ์ของเราด้วยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะท่านรองผู้อำนวยการท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะเรื่องของการห้ามขายห้ามแจกห้ามจัดเลี้ยงเหล้านะคะในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง1วันนะคะซึ่งทางสำนักงานกกต.ค่ะแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.นะคะรวมไปถึงนายกแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาค่ะที่จะออกไปใช้สิทธิ์28มิถุนายนนี้นะคะช่วงตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะโดยพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะห้ามผู้ใดจำหน่ายนะคะขายหรือจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดนะคะในพื้นที่เขตเลือกตั้งตั้งแต่ช่วง18นาฬิกาของวันที่27เป็นต้นไปนะคะจนถึง18นาฬิกาของวันที่28นะคะอีก1วันก็คือซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนั่นแหละถ้าหากฝ่าฝืนนะคะโทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนนะปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะรวมถึงทางกกต.เองก็เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะออกไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อด้วยแล้วก็อย่างที่พี่โดนบอกคือเช็คหน่อยว่าชื่อเราเนี่ยอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไหนนะคะจะได้ร่วมการสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นกลางรวมไปถึงเที่ยงธรรมด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือท่านรองเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลผิดปกติเนี่ยแจ้งไปได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางนะทั้งทางสายด่วน1444นะคะแอปพลิเคชันตาสับปะรดแล้วก็ส่วนรับแจ้งเหตุกกต.เว็บไซต์กกต.เลยเนี่ยคือแจ้งไปได้นะคะเขาเก็บข้อมูลเป็นความลับค่ะ
1: ครับแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่มีการเปิดให้ทำการในวันอาทิตย์เนี่ยก็อยากจะขอความอนุเคราะห์นะครับทางกกต.ก็ขอความร่วมมือจากทางนายจ้างนะครับว่าอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างหน่อยในการไปเลือกตั้งนะครับคือถ้าสมมติว่าในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งในวันจริงดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นการที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันได้นะครับก็ขอความอรุ่มอร่วยหรือว่าความร่วมมือนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางในส่วนของปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้รับเรื่องจากทางกกต.นะครับสำหรับหนังสือขอความร่วมมือนายจ้างและก็สถานประกอบการกิจการต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพและก็ในส่วนของเมืองพัทยาด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็อย่างที่บอกเลือกตั้งย้ำวันอาทิตย์นี
2: ้
1: นะครับเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งตอนนี้มีการขอความร่วมมือไปยังในส่วนของภาคส่วนทางธุรกิจแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือนะแต่ว่าการที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็คือ4ปี1ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะสำหรับย้ำเตือนกันอีก1ครั้งนะครับกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยา นะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน28มิถุนายน2569นี้ตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกานะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ

0: นี้คืออย่างที่บอกเป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการเดินหน้าแล้วก็ชวนเป็นหูเป็นตานะครับในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ในประเทศไทยครับ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพุทธศักราช2569ค่ะท่านบอกว่าแม้คำว่ายาเสพติดเนี่ยจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินกันจนชินชาแต่ว่าเมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวเนี่ยย่อมสร้างความทุกข์ความเสียใจเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดนะคะแล้วก็มุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมค่ะทั้งนี้นะคะที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องนะคะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังค่ะซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ย้ำว่ารัฐบาลเองกำหนดให้จัดการกับปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนและในปีนี้นะคะจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเบ็ดเสร็จการปราบปรามแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะรวมไปถึงการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลด้วยตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดยังมีประสิทธิภาพค่ะผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะพร้อมกันนี้ท่านนายกยังขอให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะโดยใครพบเห็นความผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสยาเสพติดในชุมชนนะคะแจ้งไปได้เลยนะคะที่สายด่วนปปส1386นะคะ1386เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนนะคะนอกจากนี้ท่านนายกก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งพร้อมกับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมเป็นพลังสำคัญเพื่อให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
0: เป็นวาระแห่งชาติที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญคนที่จะต้องให้ความสำคัญที่สุดสำหรับในเรื่องของการที่เด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยหลงผิดไปติดยาเสพติดเนี่ยต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวนะ
1: อย่างแรกเลยนะคะแล้วก็จริงๆเราอาจจะต้องมองลึกไปในสถาบันครอบครัว มากกว่านะคะว่าทำไมเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายนะคะแล้วทำไมเขาถึงต้องไปพึ่งยาเสพติดนะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลนะคะเด็กๆแล้วก็เยาวชนเพราะว่าถ้ามันเริ่มติดมาจากตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือจริงๆเราทราบกันดีอยู่แล้วเราพูดกันอยู่ทุกวันแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครไม่ทราบว่ายาเสพติดม
0: ี
1: แต
0: ่
1: โทษไม่ได้มีประโยชน์นะคะ
0: ครับก็ทั้งนายกก็เรียกว่าเป็นหูเป็นตาบอกให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสได้เลยนะครับหน่วยงานการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่จะสามารถเอารัดเอาเปรียบเขาเรียกว่าอะไรเอาปราบปรามเรื่องนี้นะครับไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมาเอารัดเอาเปรียบประชาชนได
1: ้
0: นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดในวันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะสำหรับการลุยตรวจของทางสคบ.
1: ค
0: ือสคบ.เนี่ยเราจะมีภารกิจในการตรวจตรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการป้องปรามนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางรัฐมนตรีสุภมาศนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะส่วนของการกำกับดูแลของสคบ.นะครับมีการลงพื้นที่ตรวจร้านบุฟเฟ่น้องป่าเป็นคนชอบกินไหมฮะบุฟเฟ่ต์น่ะ
1: ก็ชอบนะแต่ว่าก็นานๆไปทีเพราะว่าจริงๆอาจจะดูย้อนแย้งกับคือร่างนะแต่ว่าจริงๆระบบย่อยไม่ค่อยดี
0: บางทีเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับร้านบุฟเฟ่ต์บางร้านเนี่ยคือบางทีเอารัดเอาเปรียบก็มีคือสมมุติเข้าไปของหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าโปรโมทซะดิบดี
1: ถูกต้อง
0: เรื่องนี้เนี่ยคือการที่พอมันไม่ตรงปกปุ๊บหรือว่ามีการโฆษณาที่เกินจริงปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบในการบริโภคต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกบางร้านเนี่ยก็มีการขายคูปองด้วยดีลต่างๆ เอามาขายเอามาค้าแต่พอบางทีเนี่ยพอไปที่ร้านจริงอ้าวไม่มีร้านเกิดขึ้น
1: ถูกต้องหรืออย่างบางทีนะพี่นัทคือเคยเจอนะคะราคาต่อหัวเนี่ยคือบางทีเราอยากจะทานของดีนะเราก็ยอมจ่ายในราคาที่แพงแต่พอไปถึงเนี่ยคือหมูสไลด์หั่นมาบางกว่ากระดาษทิชชู่อย่างเงี้ย
0: นะครับ อันนี้ก็อย่าง

0: ที่บอกนะตรงนี้ทางสคบเองก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบซิว่าปัญหาต่างๆอย่างที่พวกเรานำเสนอไปเนี่ยมีอยู่จริงหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับมีการลงตรวจพื้นที่ร้านอาหารบุฟเฟ่ในเขตปทุมวันน
1: ะคร ับ
0: ก็ไปดูว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมียังไงบ้างนะครับในเรื่องของการเอาเปรียบผู้บริโภคไห
1: ม
0: การโฆษณาเป็นยังไงบ้าง3สิ่งที่ทางสคบเนี่ยเน้นย้ำสำคัญนะครับน
1: ั่
0: นก
1: ็
0: คือในเรื่องแรกเลยคือป้ายโฆษณาแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยต้องระบุในเรื่องของเงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีว่าป้ายขนาดใหญ่เขียนอย่างนึงแต่พอเข้าไปแล้วในขนาดเล็กเนี่ยคือเขียนระบุเล็กๆนิดเดียวกลายเป็นว่าประชาชนก็เอ้าทำไมแบบ
1: มันไม่เห็นนะเนาะ
0: มันไม่เห็นแล้วแบบว่าเป็นการจูงใจโดยที่ว่าไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของภาพเมนูนะครับหรือว่าอาหารต่างๆเนี่ยก็ต้องตรงกับข้อเท็จจริงด้วยหากรายการใดหมดเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งลูกค้าก่อนไม่ใช่ว่าเข้าไปจ่ายตังค์เรียบร้อยนั่งกินแล้วเอ้า
1: ไม่มี
0: อันนี้ก็อารมณ์เสียนะ
1: ถูกต้อง
0: ลูกค้าก็อารมณ์เสียก็คือประเด็นคือผู้ประกอบการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคคือไม่ได้มีการแจ้งก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการตัดสินใจของลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่3คือราคาต้องชัดเจนหากมีค่าบริการหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งให้ครบก่อนที่จะมีการชำระรวมถึงคูปองที่ขายออนไลน์ล่วงหน้าเนี่ยก็ต้องมีการระบุเงื่อนไขชัดเจนตอนขายด้วย
1: อันนี้สำคัญนะ
0: ถูกต้อง
1: เห็นหลายร้านนะที่เจอแล้วคือหลายคนเน
0: ี่
1: ยไม่รู้ว่ามีการเก็บภาษีหรือว่าการบริการที่เป็นมูลค่าเพิ่มคือบางร้านเนี่ยอาจจะมีเซอร์วิสชาร์จแต่ว่าคือผู้บริโภคเนี่ยเข้าไปไม่ทราบก่อนพอไปถึงเนี่ยโหบางทีเซอร์วิสชาร์จก็เกือบครึ่งราคาอาหารเหมือนกัน
0: บวกแวด 10% บวกค่าน้ำรีฟิลบวกนู่นบวกนี่กลายเป็นไม่ใช่ราคาที่มีการเสนอโปรโมชั่นไว้ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทางสคบมีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับก็มีการย้ำเตือนสำหรับผู้ประกอบการไปด้วยนะครับว่าถ้าหากพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงนะครับก็จะมีโทษนะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับในกรณีที่มีการขายคูปองและปิดกิจการหนีก็เข้าข่ายการฉ้อโกงด้วยนะครับมีโทษจำคุกสูงสุดอยู่ที่3ปีและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางสคบก็มีการลงพื้นที่และก็อย่างที่บอกนะครับไปในครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีประเด็นที่จะต้องมีการใช้กฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับทางสคบก็มีการออกมาย้ำเตือนนะครับครั้งนี้เนี่ยไปลงที่พื้นที่ปทุมวันแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆพอได้เห็นข่าวได้ฟังข่าวนี้แล้วนะครับคุณต้องให้เกียรติผู้บริโภคด้วยนะครับอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคท่านไหนนะครับที่เรียกว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆจะมีการแจ้งเบาะแสให้สคบเนี่ยลงไปตรวจสอบซิ
1: ะ
0: นะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมียังไงถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้นะครับแล้วก็ส่งมาที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่ทางเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าโทรไปแจ้งสายด่วนนะครับของทางสคบได้ที่1166นะครับสายด่วนสคบ1166หรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้กันอีกหนึ่งเรื่องนะคร
1: ับ
0: จะได้ไม่ต้นถูกผู้ประกอบการเนี่ยเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคได้นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือจริงๆเราสามารถป้องกันตัวเองได้ก่อนนะ คือไปที่ร้านเนี่ยถามเลยมีเซอร์วิสชาร์จไหมคะเก็บแบตไหมคะค่าบริการอะไรเป็นยังไงอ
0: ัน
1: นี้ราคารวมเป็นราคาสุทธิแล้วหรือเปล่าหรือว่าหลังรับบริการแล้วเนี่ยเช็คใบเสร็จหน่อยบางคนคือราคามาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเลยไม่รู้รายละเอียดอะไรข้างในเป็นยังไงนะคะ
0: คนเป็นนะบางทีอ่ะกินอิ่มแล้วคืออยากกลับบ้าน
1: อยากกลับบ้านเนาะ
0: แต่เช็คนิดนึงเวลานิดนึงนะครับส่วนช่วงสุดท้ายนะครับมาพูดถึงในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใครที่ยังใช้ไม่หมดนี้คือใกล้จะหมดแล้วนะหมดเวลาสำหรับเดือนนี้แล้วนะครับ
1: ใช้หมดยังคะพี่นัน
0: เรียบร้อยครับ
1: หรอ
0: เป็นคนใช้เงินคุ้ม
1: เหลือ4บาทเนี่ยทำยังไงดี
0: ไปใช้เลย นะครับยังมีเวลานะครับตอนนี้5วันสุดท้ายแล้วนะครับของการที่จะมาใช้สิทธิ์สำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับ 1,000 บาทที่รัฐบาลเติมให้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับไปใช้ให้หมดนะเพราะว่าเราไม่มีการทบไปเดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยทุกคนจะเริ่มใหม่ที่ 1,000 บาท
1: ถูกต้อง
0: ทั้งหมดพร้อมกันนะครับในวันที่1กรกฎาคมนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลช่วยตอนนี้เหลืออีก5วันสุดท้ายใครที่ยังเหลืออยู่ก็ยังพอที่จะใช้ให้มันครบ จำนวน 1,000 บาทได้
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้นะคะเราทั้ง2คนนะคะพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: Bangkok Board Bangkok Board เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Board Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Board เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาน
11: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาบ้าสูตรใหม่หลังพบแนวโน้มการก่อคดีอุชกันและปัญหาสุขภาพจิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
12: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพิสูจน์ทางเคมีของปปส.พบว่ายาบ้าในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนและคาเฟอีนเหมือนในอดีตแต่มีการลักลอบนำยาอันตรายประเภทที่ต้องจ่ายโดยแพทย์อีก2ชนิดมาผสมรวมอยู่ด้วยซึ่งสูตรใหม่นี้ส่งผลให้ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและกดประสาทในเวลาเดียวกันทำให้ผู้เสพมีแนวโน้มการใช้งานที่ถี่และมากขึ้นส่งผลกระทบทำลายระบบสมองอย่างรุนแรงและนำไปสู่อาการจิตเวทรวมถึงการก่อเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงขอเตือนไปยังกลุ่มผู้เสพและเยาวชนให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและคนรอบข้างและเร่งรัดตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทางปปส.มีความห่วงใยและเน้นย้ำให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการ EF หรือ Exclusive Function หรือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในการอบรมเลี้ยงดูเล็งเห็นถึงความสำคัญของการไม่จำกัดพฤติกรรมเด็กมากเกินไปเพื่อให้เด็กกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจและสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้โดยสถิติล่าสุดพบว่าอายุเฉลี่ยของเด็กและเยาวชนไทยที่เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ14ปีซึ่งทางปปส.จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนากระบวนการช่วยเหลือและบำบัดให้ตรงจุดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
13: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสะท้อนคุณค่าโดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคม2569เซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทยุวลัยลักษณ
1: ์ Everyday English
2: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ Everyday English Thank you for joining the learning session today เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันค่ะมีอยู่กับ phrasal verb หรือว่าคำกริยาวลีที่ประกอบด้วยคำศัพท์ที่เป็นคำกริยาบวกกับคำบุพบทที่นำมาต่อท้ายแล้วก็จะให้ความหมายใหม่กับคำศัพท์คำนั้นนะคะวันนี้มีคำว่า carry away carry carryAway ที่แปลว่าออกไปออกจากไปนะคะ away ตัวนั้นแล้วก็ carry ที่แปลว่าถือหรือว่าบรรทุกแปลยากจังเลยพอจะแปลว่า carry away มันต้องมีความหมายใหม่สิมันคงไม่ได้แปลว่าถือออกไปนะคะแต่มันแปลว่าพาไปต่างกันไหมเนาะแปลว่าพาไปคำว่าพาไปในที่นี้ไม่ได้แบบพาจริงๆอะค่ะไม่ได้แบบว่าอุ้มไปเลยอะไรเงี้ยแต่เป็นความหมายว่าถูกชักพาไปถูกจูงไปถูกนำเอาตัวเราไปด้วยแบบใจเราเตลิดเปิดเปิงไปด้วยหรือว่าเลยเถิดไปหรือว่าเพลิดเพลินไปกับมันค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า get carried away นะคะ carry away มันจะกลายเป็นยากสักหน่อยนึงนะคะกลายเป็น verb ช่องที่3 carryแล้วก็ carry away ตัวนี้มันกลายว่าเราอะถูกพาไปก็ต้องใช้สำนวนว่า to get carried away ก็คือเราไปทำสิ่งใดแล้วเพลิดเพลินจนลืมเวลาก็ได้หรือว่ามีความสุขกับมันจนอาจตั้งใจไว้แค่นี้ทำไปเพลินๆตายแล้วหายไป1ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรา get carried away เกิดขึ้นได้ง่ายมากและบ่อยมากกับผู้ใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะบอกดูแป๊บเดียวนะไปดูข่าวสารของเพื่อนๆสักแป๊บนึงกะว่า10นาที5นาทีเนาะอ้าวตายแล้ว40นาทีผ่านไปยังนั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละก็คืออาการว่า you got carried away นะคะใช้ได้เลยนะคะ you got carried away นั่นคือคุณถูกพาออกไปจากโลกที่ตั้งใจไว้กับความเป็นจริงที่เราแบบตั้งใจเนาะมันกลายเป็นว่าเราเพลินไปกับสิ่งนั้นหรือว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำจนลืมสิ่งนอกรอบข้างไปเลยนะคะหรือบางคนก็ชอบงานศิลปะมากนั่งเขียนนั่งวาดรูปจนลืมรับประทานอาหารนี่ก็ she got carried away that she forgets her dinner อะไรเงี้ยก็ได้นะคะ she gets carried awayand she forget her dinner อาจจะวาดรูปจนเพลินจนลืมเวลารับประทานอาหารมื้อเย็นซะเลยนะคะก็ใช้ประโยคคำว่า get carried away ได้เลยค่ะพอจะนำไปใช้ได้นะคะวันนี้ก็ใครที่ใช้โซเชียลมีเดียก็ be careful not to get carried away นะคะอย่าได้เผลอให้มันพาเราไปจนเราไม่เป็นอันทำอะไรที่เราตั้งใจอื่นๆนะคะหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการเชิญเลยค่ะอีเมลที่ wwarrat@wuu.ac.th โทรศัพท์0756720018ค่ะ See you next time
1: Everyday English

0: อยดูแลคอปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงโดยพานิพักแก่นแก้วค่ะ
0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงวชิราค่ะจากทางสวทสุราษฎร์ธานีของเราคุณผู้ฟังค่ะรายการนี้คุยข่าว9โมงสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงสดสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันนะคะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรค่ะผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงนะคะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางเพจ Facebook สวท.จุดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์กันเข้ามาได้พื้นที่ไหนฝนตกไม่ตกอย่างไรหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงไปนานเมื่อวานนี้สุราษฎร์ธานีก็ตกลงมาอย่างหนักเลยเหมือนกันคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ยาวนานด้วยเนาะในช่วงเย็นๆค่ำๆเมื่อวานนี้นะคะแล้ววันนี้อากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันก่อนแต่วันนี้ถือว่าเป็นอีก1วันสำคัญคุณผู้ฟังค่ะเป็นวันที่หลายๆอย่างเลยเนาะเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะวันนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นกราบเป็นภาษาบ้านเราก็ถือว่าเป็นวันเกิดของพระสังฆราชนั่นเองคุณผู้ฟังคะก็ขอน้อมให้พระองค์เนาะถือว่าทีฆายุโกโหตุสังฆราชานะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของภาษาไทยด้วยเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุนทรภู่คุณผู้ฟังคะ26มิถุนายนเป็นวันสุนทรภู่นะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระชวังค่ะซึ่งในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยสุนทรภู่ได้รับราชการในกรมพระอารักษ์นะคะแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านนครไลหรือรัชกาลที่2จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นขุนสุนทรโวหารเป็นกวีที่ปรึกษาแล้วก็คอยรับใช้ใกล้ชิดจนได้มีผลงานด้านกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมากประกอบไปด้วยนิรอด9เรื่องนิทาน9เรื่องสุภาษิต3เรื่องบทละคร1เรื่องบทเสภา2เรื่องแล้วก็บทเหกล่อมเนี่ย4เรื่องด้วยกันกระทั่งในปี2529ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ200ปีสุนทรภู่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลกค่ะเพื่อรำลึกถึงวันถึงสุนทรภู่เนาะคณะรัฐมนตรีครม.จึงได้มีมติให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่รำลึกถึงสุนทรภู่แล้วก็มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่เนี่ยขึ้นไว้ที่ตำบลกลำอำเภอแกลงจังหวัดระยองด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งวันวันนี้ยังเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วยคุณผู้ฟังค่ะ26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะก็ปีนี้เนาะยังมีการจัดขึ้นในภาพรวมของประเทศเนี่ยเป็นรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะและเดี๋ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็จะมีจัดงานด้วยเนาะเป็นการที่มาร่วมกันเพื่อต่อต้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็สังคมเนี่ยปลอดจากยาเสพติดนั่นเองค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญมากๆหลายๆโอกาสเนาะในหลายเรื่องในหลายวันด้วยกันคุณผู้ฟังคะทีนี้ไม่รอช้าเรามาติดตามข่าวสารในรายการของเรากันดีกว่าค่ะก็จริงๆเริ่มต้นด้วยเรื่องของอากาศแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะติดตามกันอยู่ว่าเป็นยังไงวันนี้จะฝนตกหนักหรือไม่หนักอย่างไรเดี๋ยวมุกเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังคะ พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูจากเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรก็ขอให้คุณผู้ฟังเนาะดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ดูจอบเป็นรายจังหวัดกันเลยคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอปทิวท่าแซะสวีและพะโต๊ะค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณอำเภอสิชนนพิตำพิปูนช้างกลางทุ่งสงขนอมฉวังและนาบอนลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์วันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณอำเภอบ้านตาขุนพนมคีรัตนิคมเคียนซาพระแสงและก็วิภาวดีค่ะลมตอนตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาที่อำเภอเกาะสมุยค่ะขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยกันบ้างวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะจากเรื่องพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในภาพรวมของประเทศกันก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลา 9:55 นาทีนะคะวันนี้สวทของเราแล้วก็สวททั้งประเทศไทยนะคะในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์จะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสัมมวานหรือว่าครบ15วันคุณผู้ฟังคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะจะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยจะรับสัญญาณตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสัมมวานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะคุณผู้ฟังคะก็วันนี้เนาะเมื่อวานนะคะก็เป็น ขาเรียกอะไรพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะที่ไปร่วมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการเสด็จอีกครั้งหนึ่งเป็นการทำพิธีในช่วงเวลา 9:55 นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาติดตามข่าวสารในประเด็นอื่นๆกันบ้างคุณผู้ฟังคะวันนี้อย่างที่มุกบอกไปค่ะถือว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเนาะนายกก็มีการประกาศเจตนารมณ์เรื่องนี้ที่จะเดินหน้าปราบยาเสพติดอย่างเต็มกำลังค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพุทธศักราช2569ว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลค่ะให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมทั้งนี้ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้มีการประกาศเจตนารมณ์และก็ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็ภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังค่ะนายกย้ำว่ารัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนค่ะแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีการเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะพร้อมกันนี้นายกได้ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือว่าเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะนายกก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งพร้อมขอบคุณประชาชนค่ะที่ร่วมเป็นพลังสำคัญเพื่อทำให้ประเทศไทยเนาะปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ช่วงเช้าค่ะนายกก็ไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนาะถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชด้วยค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็ครม.เนาะในการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะได้ร่วมกันนะคะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชได้เสด็จออกไปยังบริเวณหน้าพระอุโบสถนายกก็ได้ถวายสักการะก่อนที่สมเด็จพระสังฆราชจะทรงบัตรพระสงฆ์จำนวน108รูปจากนั้นนายกแล้วก็ผู้ร่วมพิธีก็ได้ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยนะคะซึ่งพิธีดังกล่าวก็จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแล้วก็น้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาซึ่งรัฐบาลแล้วก็มหาเถรสมาคมก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและก็สืบสานพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในเรื่องของประเด็นข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะในเรื่องของตะวันออกกลางเนาะยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะแล้วก็ในหลากหลายประเด็นยังคงต้องติดตามกันต่อเช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันค่ะมีการ เรื่องของทุจริตกันนะคะข้าราชการท้องถิ่นเนาะในมุมของกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ออกมากล่าวแล้วก็สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะบอกว่ามีการช่วยเหลือบุคลากรที่ได้ผลกระทบจากกรณีการชะลอบรรจุแล้วก็แต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะโดยเปิดโอกาสยกเลิกการลาออกให้กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมต่อได้นะคะเรื่องนี้นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะคะว่า กระทรวงมีความห่วงใยบุคลากรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชะลอการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและชะลอการเดินทางมารายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังจากการตัดสินใจลาออกเพื่อเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นค่ะจึงได้ทำหนังสือด่วนลงวันที่25มิถุนายนเมื่อวานนี้นะคะส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผู้อำนวยการกองแล้วก็หน่วยส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะซึ่งได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทได้แก่ข้าราชการพนักงานราชการค่ะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ลูกจ้างชั่วคราวหากบุคคลรายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกหนังสือขอลาออกเนื่องจากเหตุผลการชะลอบรรจุดังกล่าวขอให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งพิจารณาดำเนินการโดยเร็วโดยให้ดำเนินการยกเลิกการลาออกตามระเบียบของแต่ละประเภทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรที่ต้องขาดรายได้หรือได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพและเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการบรรจุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกันนี้ค่ะได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในทุกขั้นตอนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญของระบบบริการสุขภาพเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรกระทรวงก็พร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายและก็ระเบียบราชการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรและก็รักษาความต่อเนื่องของการดูแลประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูในประเด็นเรื่องของความคืบหน้ากรณีตะวันออกกลางกันบ้างมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะคุณผู้ฟังคะ เริ่มที่ทางด้านของ อิรักเนาะยังไม่ได้มีแผนที่จะถอนตัวจากสมาชิกกลุ่มโอเปกแต่อย่างใดนะคะโดยสำนักข่าวซินหัวค่ะได้รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงน้ำมันของอิรักเมื่อวานที่ผ่านมาเนาะที่ระบุว่าตามที่สื่อท้องถิ่นของอิรักรายงานว่ารัฐบาลอิรักเนี่ยกำลังจะพิจารณาที่จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกหากโควต้าการผลิตน้ำมันของอิรักไม่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะกระทรวงน้ำมันของอิรักยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนโควต้าการผลิตน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิกโดยเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความเข้าใจร่วมกันค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและก็เศรษฐกิจของอิรักทั้งนี้ค่ะเศรษฐกิจของอิรักยังมีการพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักโดยรายได้จากน้ำมันเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนราวกว่า 90% ของรายได้ของประเทศเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเนาะในความเคลื่อนไหวในประเด็นเหล่านี้ค่ะก็ถือว่ามีเป็นประเด็นเนาะที่ยังคงต้องติดตามกันรวมถึงในกรณีที่รัสเซียด้วยนะคะกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมีการสั่งปิดสถานกงสุลโรมาเนียในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของทางตอนเหนือของรัสเซียค่ะพร้อมประกาศให้กงสุลใหญ่ของโรมาเนียเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาและสั่งให้ออกเดินทางออกจากรัสเซียในวันที่เมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้รัฐบาลโรมาเนียค่ะสั่งปิดสำนักงานผู้แทนทางการทูตของรัสเซียในเมืองคอสตันตาของโรมาเนียนะคะซึ่งประกาศดังกล่าวนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางสมาพันธ์ระหว่างรัสเซียและก็โรมาเนียหนึ่งในสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ย่ำแย่ลงค่ะหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนของรัสเซียเนี่ยตกใส่อาคารที่พักแห่งหนึ่งในเมืองกาลาตีตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะทำให้มีผู้บาดเจ็บเนี่ย2รายด้วยกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกา30นาทีแล้วค่ะได้เวลาที่เราจะมาติดอาวุธให้ความรู้เรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันวันนี้จะเป็นตอนเรื่องใดหรือเรื่องราวในประเด็นใดไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

3ที่ว่านะครับเมื่อต่อมาใช่ไหมครับผู้ป่วยหรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ถึงแก่ความตายลงถูกไหมการตั้งผู้อนุบาลเนี่ยก็ถือว่าสิ้นสุดดังนั้นในส่วนการได้รับมรดกในส่วนตรงนี้ก็ต้องกลับมาเข้าสู่กองมรดกของผู้ตายเหมือนเดิมต้องมาไล่ตามลำดับทายาทโดยธรรมครับก็เมื่อบุคคลใดตายนะครับทรัพย์สินของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทครับผู้อนุบาลแล้วก็ต้องมาดูว่าผู้อนุบาลคนนั้นน่ะเป็นทายาทโดยธรรมไหมหรือทายาทโดยพินัยกรรมแต่หากไม่เป็นทายาทเลยอันนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกครับผมในส่วนของผู้ตายครับหากในระหว่างนั้นนะครับผู้ป่วยไปดำเนินการทำพินัยกรรมโดยถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะครับพินัยกรรมดังกล่าวจะใช้บังคับตามที่ความประสงค์สุดท้ายในขณะที่ผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะครับ 100% ว่าการที่ผู้ป่วยไปดำเนินการทำพินัยกรรมนั้นไม่มีการบังคับข่มขู่จากผู้อนุบาลหรือบุคคลใดที่ให้ทำลงไปครับเคยมีเคสนะครับเหมือนมีคุณพี่คนหนึ่งมาขอให้คุณแม่เขาเป็นผู้ป่วยหรือคนไร้ความสามารถและตั้งตัวเขาเองเป็นผู้อนุบาลเพื่อไปจัดการทรัพย์สินตรงนี้ยังถือว่าในส่วนตรงนี้เป็นการจำหน่ายสิทธิ์ของผู้ป่วยเมื่อใดที่เป็นการจำหน่ายสิทธิ์เขาต้องยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำนาจดังนั้นเคสเนี่ยพอต่อมาคุณแม่เขาถึงแก่ความตายลงดังนั้นผู้อนุบาลคนนั้นก็ต้องกลับเข้ามาสู่หลักกฎหมายมรดกในการแบ่งทรัพย์สินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสมมติว่ามีคุณพี่ท่านนึงใช่ไหมครับป่วยติดเตียงแล้วคนที่ดูแลคนนี้อ้างว่าเป็นบุญธรรมแต่ไม่เป็นบุญบุญธรรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงเนี้ยได้มาขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถถูกไหมฮะพอผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถตามกฎหมายไปแล้วแล้วตัวคุณพี่เขาเองได้เป็นผู้อนุบาลดังนั้นต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตลงคุณพี่ที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้อนุบาลนะฮะอันเนี้ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายครับผมเนื่องจากก็ต้องไล่ตามกฎหมายมรดกต่อครับกรณีนี้เขาแค่เป็นการรับบุตรบุญธรรมโดยการกล่าวว่ากล่าวกันรู้กันแค่2คนแต่ไม่มีการไปจดทะเบียนต่ออำเภอหรือไม่มีใบรับรองจากอำเภอว่าเป็นบุตรบุญธรรมจริงดังนั้นผู้อนุบาลที่เคยตั้งมาแล้วเนี่ยครับมันก็ถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อถึงผู้ป่วยถึงแก่ความตายดังนั้นในส่วนตรงเนี้ยก็ถือว่าคุณพี่ท่านนั้นไม่ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายครับถ้าเกิดในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ขนาดนั้นผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะ 100% อันเนี้ยเราผู้ป่วยก็สามารถจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์มรดกที่บางส่วนที่เป็นของหรือทั้งหมดสามารถยกให้เขาในระหว่างมีชีวิตได้เลยครับผม

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้นะคะก็นำเสนอเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผู้อนุบาลที่มีสิทธิ์ในมรดกของผู้ป่วยเนาะว่าจะมีสิทธิ์หรือไม่นะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณพดุงศักดิ์ศรีฤทธิ์พรเขตนิติกรปฏิบัติการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและก็ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะติดตามรายการย้อนหลังก็สามารถรับชมได้ผ่านทางเพจ Facebook หรือว่า YouTube ค้นหาชื่อ3นาทีกับรายการแผ่นดินค่ะหรือถ้าเกิดว่ามีอยากจะโทรไปปรึกษาเนาะก็โทรได้ที่สายด่วน1157อัยการช่วยได้นะคะหรือว่าเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจากรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ 9:35 นาทีทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุแล้วก็ Facebook Live กันด้วยนะคะน้องต้นน้ำประเมินนิรโสพี่กันนิกานิดฉายค่ะแล้วก็พี่อนันต์แก้วกัญญารวมถึงทุกท่านที่ติดตามกันอยู่ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาของสนามข่าวในพื้นที่ท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะชุมพรมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็ทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเวลาในวาระครบ15วันนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็ทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันปันนรสมวานค่ะแห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล1ตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร นั่นเองค่ะต่อมาคุณผู้ฟังขาจังหวัดได้มีการจับมือโดยเป็นการจับมือระหว่างสปก.แล้วก็อภัยภูเบศรนะคะได้ร่วมกันเนาะในเรื่องของเป็นความร่วมมือเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะโดยเป็นในพื้นที่โฟกัสของภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนาะโดยกรมขออภัยค่ะกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์มีการยกระดับพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทำกินหรือว่าสปก.มุ่งสู่การเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรแล้วก็อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากลโดยมีการ MOU ฉบับแรกค่ะเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารแล้วก็สมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินระหว่างมูลนิธิของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและก็ฉบับที่2เรื่องการพัฒนาคุณภาพการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สินค้าในเขตปฏิรูปที่ดินค่ะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะซึ่งการลงนามก็เป็นการครอบคลุมมิติในด้านสาธารณสุขการพึ่งพาตัวเองแล้วก็มิติด้านพาณิชย์เพื่อการส่งออกด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันต่อค่ะในประเด็นเมื่อวานนี้ค่ะในช่วงค่ำเนาะมีพิธีบำเพ็ญช่วงเย็นค่ะพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะคะโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ถือว่าได้ร่วมกับหน่วยงานข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่พร้อมกับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันเพื่ ถวายเป็นพระกุศลแล้วก็แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและก็ประชาชนตลอดมาโดยจัดขึ้นที่วัดชุมพรรังสรรค์นั่นเองค่ะขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวพร้อมกับนำทีมของในงานเนาะก็มีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจเอกการและก็เจ้าหน้าที่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งจัดขึ้นที่วัดชุมพรรังสรรค์ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะ
จากจังหวัดชุมพรค่ะไปติดตามข่าวสารกันต่อในจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็มีการจัดพิธีนะคะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสัมมวานค่ะอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานะคะในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนเนาะซึ่งนำทีมโดยนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีดังกล่าวนั่นเองค่ะซึ่งก็พร้อมใจกันเนาะทุกคนร่วมใจการอุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจของพระองค์ตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาค่ะมากันต่อค่ะที่สภากาชาดของในพื้นที่ของจังหวัดนครน่ะนะคะสำนักงานบรรเทาทุกข์เนาะได้จัดบทถอดบทเรียนแล้วก็เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้งานระบบของแอปพลิเคชันค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านของสำนักงานบรรเทาทุกข์ค่ะได้มีการจัดโครงการถอดบทเรียนแล้วก็ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานระบบพ้นภัยของเหล่ากาชาดจังหวัดนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้และก็นายสมชายลีลาน้อยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำส่วนหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งงานนี้ก็ถือว่าสำนักงานบรรเทาทุกข์ค่ะได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย19หน่วยงานมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เรียกว่าพ้นภัยเป็นเครื่องมือในการแจ้งเหตุแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือจากประชาชนได้อย่างรวดเร็วสะดวกค่ะโดยเชื่อมโยงการทำงานเนาะตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นค่ะอำเภอแล้วก็จังหวัดพร้อมทั้งสามารถติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลการช่วยเหลือผ่านระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการอันนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีค่ะอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ายังมีข้อจำกัดนะคะในด้านความเข้าใจในการใช้งานของระบบความต่อเนื่องของกระบวนการดำเนินงานและก็การจัดการคำร้องขอความช่วยเหลือที่ยังคงค้างอยู่ในบางพื้นที่ซึ่งส่งผลต่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยค่ะจึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยจากเหล่ากาชาดในจังหวัดเนี่ยในพื้นที่ภาค11และ12ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สะท้อนปัญหาค่ะแล้วก็อุปสรรคของการจากการใช้งานจริงเนาะตลอดจนร่วมเสนอแนวทางในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจแล้วก็ในการใช้งานระบบพ้นภัยค่ะแล้วก็ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เนาะรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานจริงเพื่อร่วมกันยกระดับประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลของจังหวัดนะคะนำทีมโดยนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้ติดตามการประชุมดังกล่าวเนาะแล้วก็มีการรับความเห็นชอบด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามการทำงานของเทศบาลด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะทางด้านของการติดตามการพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดนะคะนำโดยนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้เป็นประธานในการติดตามการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยติดตามการขอความเห็นชอบการย้ายพนักงานและการต่อสัญญาจ้างการให้พนักงานออกจากราชการหรือว่าการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการของอบต.เพื่อยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะผู้ว่านครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้เป็นมรดกโลกค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยมีนายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยผู้ว่าก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วก็สะท้อนคุณค่าโดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจค่ะ
ของชาวนครศรีธรรมราชเนาะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้ก็เป็นการติดตามความก้าวหน้าแล้วก็การเตรียมความพร้อมในทุกมิติทางด้านข้อมูลวิชาการการบริหารจัดการพื้นที่การประชาสัมพันธ์ค่ะการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกโดยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุนะคะมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างวันที่24-27กรกฎาคมนี้แล้วค่ะก็อีกประมาณ1เดือนข้างหน้านี้นะคุณผู้ฟังคะยังไงก็ร่วมการส่งใจเพื่อให้แหล่งมรดกของทางวัฒนธรรมของภาคใต้ชาวใต้เราเนาะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนั่นเองค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเช่นเดียวกันสุราษฎร์ธานีก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันปันนรสมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งนำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรศรีค่ะได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะรวมถึงมีการทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังขาจังหวัดได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาแนวการแนวเขตการปกครองโดยเร่งใช้เทคโนโลยี GIS ค่ะตรวจสอบข้อมูลลดข้อพิพาทเพื่อสร้างความชัดเจนนะคะเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เป็นประธานในการพิจารณาแก้ไขแนวเขตการปกครองของจังหวัดโดยที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้านตำบลและก็จังหวัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือว่า GIS ซึ่งเป็นการสำรวจและก็จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็มาตรฐานเดียวกันโดยครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยอันดามันแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงในการบริหารราชการการพัฒนาพื้นที่การแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตในเรื่องของระหว่างหน่วยงานหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมก็ร่วมกันพิจารณาแนวทางการตรวจสอบแล้วก็การปรับปรุงแนวเขตการปกครองนะคะในพื้นที่ที่มีข้อสงสัยหรือว่าความคลาดเคลื่อนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงนำเทคโนโลยีสารภูมิสารสนเทศหรือว่า GIS เนี่ยมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อให้การกำหนดแนวเขตมีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนั่นเองค่ะทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของความซ้ำซ้อนของพื้นที่ลดข้อขัดแย้งด้านอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการให้บริการประชาชนด้วยไม่ว่าจะเป็นการออกเอกสารสิทธิ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและตรงตามสภาพพื้นที่จริงนั่นเองค่ะต่อมาในเรื่องของวัฒนธรรมจังหวัดค่ะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและก็มารยาทไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านศาสนพิธีและก็การปฏิบัติตนตามแบบแผนไทยค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านของนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ราชการนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและก็มารยาทไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนพิธีที่ถูกต้องค่ะซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็มีทั้งการสอนเรื่องการแสดงความเคารพการไหว้การกราบการคำนับการถวายความเคารพพระมหากษัตริย์การจัดและก็รับส่งสิ่งของในพิธีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานที่อุปกรณ์บุคลากรและกำหนดการค่ะรวมถึงแนวทางดำเนินงานศาสนพิธีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์งานมงคลพิธีงานอวมงคลพิธีและการจัดงานเขาเรียกทานพิธีประเภทต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานในพื้นที่เนาะได้สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆได้ด้วยความเรียบร้อยสง่างามแล้วก็สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะทางด้านของอบจ.นะคะได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและก็สิทธิเสรีภาพของประชาชนมุ่งสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านของนาย
นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์ค่ะก็ได้ร่วมไปเป็นพิธีในการเปิดงานครั้งนี้นะคะซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็มีร่วมเป็นผู้บรรยายเป็นพิธีกรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายให้ความรู้เรื่องของกฎหมายเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคแล้วก็สิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ค่ะสร้างความระหนักรู้ถึงสิทธิและก็หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมนั่นเองซึ่งสำหรับโครงการดังกล่าวก็จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และก็พัฒนาศักยภาพแก่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนค่ะแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้มี

อาชีพเกษตรของจังหวัดนะคะได้มีการส่งเสริมความรู้ในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นการสาธิตการปลูกกล้วยแล้วก็ผสมดินปลูกผักพร้อมสาธิตวิธีการฝึกปฏิบัติในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปักวิทยานุสรณ์นะคะเพื่อเป็นโครงการภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนั่นเองโดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า60รูปค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สามเณรได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการปลูกพืชอย่างเป็นระบบมีความรู้แล้วก็ทักษะด้านการเกษตรสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันได้เองนะคะแล้วก็ได้รับคุณค่าทางโภชนาการด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดมีการจัดเวทีประชันวิสัยทัศน์คัดเลือก2สตรีดีเด่นระดับจังหวัดนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นายวิทยาศักดิ์จำเรินนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในการคัดเลือกครั้งนี้นะคะซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาและค่ะเฟ้นหาในเรื่องของการเชิดชูเกียรติคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนนโยบายค่ะแล้วก็ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีตัวแทนสตรีที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอเข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน11คนจาก11อำเภอนะคะแล้วก็ส่วนของขั้นตอนและกติกาการคัดเลือกเนี่ยผู้เข้าประกวดแต่ละคนก็จะมีเวลาในการนำเสนอเรื่องของประวัติค่ะแล้วก็ผลงานเนี่ยคนละไม่เกิน15นาทีแล้วก็เปิดโอกาสให้คณะกรรมการเนี่ยซักถามเพิ่มเติมอีก5นาทีเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างรอบด้านและเป็นธรรมที่สุดนะคะมากันต่อค่ะในเรื่องของสุราษฎร์ธานีมีการไฟเขียวให้เกาะลำพูสร้างแลนด์มาร์คจังหวัดเดินหน้าประกวดมาสคอตแล้วก็กำหนดเสื้อโปโลลายราชวัตรโคมเป็นเครื่องแต่งกายประจำจังหวัดเพื่อสร้างอัตลักษณ์เมืองคนดีเรื่องนี้นายจุมพจน์วรรณชัตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้ติดตามเมื่อการประชุมในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ติดตามเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆของจังหวัดมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งและก็ยั่งยืนซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามการความคืบหน้าค่ะการจัดทำแลนด์มาร์คมัสคอตค่ะแล้วก็แนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกายประจำจังหวัดเพื่อส่งเสริมการสวมผ้าไทยแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดให้มีความโดดเด่นสะท้อนความเป็นเมืองคนดีได้อย่างชัดเจนรวมถึงพิจารณาร่างคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงของจังหวัดตามข้อเสนอของหอการค้าจังหวัดและโครงการจัดตั้งศูนย์บริการส่งออกสินค้าแบบเบ็ดเสร็จพร้อมห้องปฏิบัติการรับรองคุณภาพแล้วก็ออกใบรับรองสินค้าเกษตรนะคะตลอดจนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่หรือว่า YPC เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนรุ่นใหม่ขณะเดียวกันที่ประชุมได้มีมติเลือกพื้นที่เกาะลำพูเป็นพื้นที่จัดสร้างแลนด์มาร์คสำหรับจังหวัดนะคะจากการพิจารณา5พื้นที่คือบึงขุนทะเลริมน้ำตาปีสวนสาธารณะสีตาปีเกาะลำพูและย่านเมืองเก่าริมน้ำตาปีค่ะเพื่อพัฒนาเป็นจุดเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวของจังหวัดในอนาคตซึ่งสำหรับโครงการแลนด์มาร์คมัสคอตมีการจัดประกวดออกแบบมัสคอตจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อัตลักษณ์จังหวัดขณะที่ที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบเครื่องแบบออกชอบแบบเครื่องแต่งกายประจำจังหวัดเป็นเสื้อโปโลลายราชวัตรโคมค่ะที่สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นเอกภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็ครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ช่วงท้ายของรายการค่ะเดี๋ยวเราพร้อมที่จะส่งต่อไปการรับสัญญาณถ่ายทอดบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานนะคะวันนี้ค่ะมุกออนปวีวงวชิราค่ะพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่ประสิทธิชัยคุตกาศแล้วก็ทีมช่างเทคนิคจากทั้ง6สวทต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา9:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.ริยนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพนจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถวายพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระผู้สายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร10ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งจากพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจจุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับพระกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคา

0: เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถรสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทาน

0: ันพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงขออภัยค่ะ13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา19นาฬิกาค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล

ước đừng có, quá ước đừng có, phải ước mình có.

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตยศถวายความเคารพและตุริยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นาทีถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมีที่ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกตะสันพิณะท่าที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระมศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับ

0: ต้องจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
0: ขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพันธนาสมวานแต่เมื่อวานนี้ประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีระยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลนไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: ตระหนักหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒนาหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนพัฒนาหารนะครับเมื่อถอนพัฒนาหารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดพระไตรให้พระสงฆ์สถัปกรครับ

พระผู้สายอยู่ซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับจึงได้ทอดพระผู้สายโยงจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์ครับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระผู้สายโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชาพระสงฆ์ได้สนับสนุนซึ่งในการสนับสนุนนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดสนับสนุนหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสนับสนุนนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระผู้สายโยนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญมุ่นในการเริ่มทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้งสิบรูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้งสิบไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: done.
1: ตรัสประกอบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ

นังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโส

0: อติเรกวัฏสะสตังชีวตุ
1: ทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอัติเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอัติเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอัติเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอัติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัดชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับการส่งทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2 สายนั่นเองครับ

Yeah.

Sapata Kotava.

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาสน์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกกุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกกุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียร์บับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียร์บับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิราธิการวัดประวัตินิเวศวิหารพระธรรมวชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมมนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ
1: ขณะนี้ครับพระสงฆ์ได้รับผ้าไตรนะครับทั้ง12รูปครับ

เจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญญูพาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

พระสงฆ์12รูปครับทรงขออภัยครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาและต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา20นาฬิกาจากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพินโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกษ์แก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภัยยาเสพติดทางการเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนพบจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก238รายศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC 2สมัยพร้อมเปิดศึกไฟสำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และกรวดน้ำรับพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีภริยาพร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
1: เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาอาทิที่จังหวัดเลยซึ่งมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี
3: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพลเรือนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลยทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้ปรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาให้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนักปรณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: ขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา26มิถุนายน2569ณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง จ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสงบเรียบง่ายเต็มไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยจำนวนประมาณ 2,500 คนรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยอ้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนำมวลชนจำนวนประมาณ 2,500 คนเดินทางมาด้วยรถบัสโดยสาร60คันเข้าปักหลักชุมนุมอย่างสงบโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายขบวนบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรียกร้องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูกาลปี2568ถึง2569สถานีตำรวจนครบาลพญาไทจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางและภายหลังยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมและทยอยออกจากพื้นที่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อเรียกร้องชาวไร่อ้อยยืนยันจะส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันโดยเร็วที่สุด
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบหนังสือจากตัวแทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยพร้อมกล่าวขอบคุณความร่วมมือของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่สามารถลดสถิติการเผาอ้อยลงจนเหลือเพียงร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดสำหรับเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน477ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมรับปากที่จะเร่งติดตามหาแนวทางในการจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันตามมาตรการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยเร็วพร้อมย้ำจุดยืนว่าภาครัฐและกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ทอดทิ้งชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอนและยืนยันว่าจะนำเรื่องทั้งหมดส่งต่อถึงมือนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
6: ความเดือดร้อนของพี่น้องราคา120บาทนั้นเราจะไปตามหาเงินมาก่อนเดี๋ยวว่าเงินอยู่ที่ไหนต้องหา120บาทมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย
5: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว2มาตรการได้แก่เงินสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร31บาทต่อตันอ้อยสดและเงินสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ลักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสอนอเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้แถลงไว้ก่อนเปิดหีบได้แก่การสร้างแรงจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสดร้อยละ100ในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยและการสร้างรายได้เพิ่มจากใบหรือยอดอ้อย300บาทต่อตันใบอ้อยรวมทั้งเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่เผาแปลงปลูกหลังเก็บเกี่ยวอีก300ถึง500บาทต่อไร่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ยึดหลักข้อเท็จจริงส่วนคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่ทราบรายละเอียดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดพร้อมย้ำว่าหลักการสอบสวนต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักและต้องแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการแล้วส่วนกรณีวันนี้มีการยกเลิกชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดแต่ยืนยันหลักการว่าหากพบการทุจริตหรือดำเนินการที่ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นเข้าตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าแจ้งความในฐานะผู้เสียหายแล้วซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนว่าทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดแม้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีมติให้บรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการไปก่อนแต่หากผลการสอบสวนภายหลังพบว่ามีการทุจริตก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เนื่องจากความผิดในลักษณะดังกล่าวไม่มีอายุความ
7: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็ไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการตรงนี้ก็ได้ทำตามมติคณะกรรมการไป
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกกล่าวอ้างถึงในคลิปเสียงดังกล่าวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นการกล่าวหาแบบเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่ให้ค่าและไม่จำเป็นต้องชี้แจงส่วนที่กล่าวอ้างว่าภรรยาตนเองเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการนั้นเห็นว่าประวัติส่วนตัวมีการเผยแพร่อยู่แล้วสามารถตรวจสอบได้ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่กล่าวอ้างนำข้อมูลมาจากที่ใดและเชื่อถือได้หรือไม่ขอให้ไปสอบถามคนที่ปล่อยคลิปเสียงกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 40,000 ล้านบาทและมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนของเดือนแรกแล้วกว่า 8,500 ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 41,104 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 39,320 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก783ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,607,381 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 8,560,485 รายนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนหน้าสนับสนุนคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยรัฐช่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาทพร้อมเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าฟรี6เดือน
8: นายสาวลิดาเพื่อพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากับเรื่องนโยบายไทยช่วยไทยเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเตรียมตัวเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2559เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการทางระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ50%ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าสู่ผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นและได้โอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการทางมีผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2559เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่สามารถสมัครร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าถึงผู้สนใจลงทุนจากทั่วประเทศตัดสินประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
9: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านวิดิทัศน์ในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการครบ29ปีวันนี้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับผู้ประกอบการไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกพร้อมกล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีของประเทศไทยหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้รับการทูลเชิญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบคนแรกของโลกสะท้อนการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยโดยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในพระนามรวม541รายการและผ้าลายพระราชทานสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนกว่า800,000ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า200,000ล้านบาทปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
11: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านคำว่ายาเสพติดอาจเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อไหร่ที่ยาเสพติดนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านในครอบครัวของเรามันจะเปลี่ยนบ้านนั้นให้มืดมนทำให้ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ความสูญเสียและประสบกับความยากเย็นเป็นอย่างยิ่งในการนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมานั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมีความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขจัดยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากยาเสพติดท่านสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหากท่านพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนขอให้ท่านได้ทำหน้าที่พลเมืองดีโทรแจ้งที่สายด่วนปปส.1386ย้ำนะครับ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดทุกคนที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รวมพลังกันในวันนี้เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนขอขอบคุณครับ
10: และวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมเผยสถิติจับกุมและบำบัดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
12: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีสำนักงานปปส.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา904เพื่อบำบัดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านต่างๆพร้อมเชิญชวนให้สวมเสื้อสีขาวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดหรือมีคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.โทร1386โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลับสูงสุด
13: หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
12: เลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการจับกุมยาเสพติดในปัจจุบันว่าจากนโยบายที่เข้มงวดในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นแหล่งผลิตนอกประเทศทำให้ยอดการจับกุมยาเสพติดในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวส่งผลให้ต้องมีการทยอยทำลายของกลางอย่างต่อเนื่องรวมถึงตัวเลขผู้บำบัดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการสแกนและคัดกรองผู้เสพทั่วประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ซึ่งพบว่าสถิติของผู้ที่เข้ารับการบำบัดแล้วกลับไปเสพยาซ้ำมีจำนวนลดลงนพศรแก้วคำรายงาน
10: เช่นเดียวกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจัดกิจกรรมเชิงรุกรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มุ่งป้องกันเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
14: นายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงและซับซ้อนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังตามแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดกรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนและเป็นกลไกในการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.หลักการงบประมาณท้องถิ่นในการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัยด้านนายแพทย์สราวุฒิบุญชัยพาณิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศสบยช.จึงได้จัดโครงการรณรงค์ผ่านการขับเคลื่อน2ส่วนสำคัญคือการลงพื้นที่เชิงรุกในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่สร้างสรรค์ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ผ่านการประกวดจัดปอดนิทรรศการและประกวดจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยและสร้างพลังใจในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการุมนอุดมพรรายงาน
10: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทั่วประเทศเร่งปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังพร้อมเปิดเผยผลงาน8เดือนที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 200,000 คดียึดยาบ้าเกือบ 1,000 ล้านเม็ด
15: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายประกาศสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อขุดลากถอนโคนภายใต้แนวทาง3ตัด3สร้าง3ป้องกันโดยมุ่งตัดเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนและเยาวชนพัฒนาฐานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมยกระดับการป้องกันการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดทางช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามในทุกมิตินอกจากนี้ผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2569พบว่าตำรวจสามารถปิดล้อมค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งหมด 16,419 เครือข่ายและจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 23,637 คดีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ20จากช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า997ล้านเม็ดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: ผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสยืนยันยังไม่พบกลุ่มสแกมเมอร์ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการพร้อมสั่งการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดควบคู่การประสานความร่วมมือกับมาเลเซีย
16: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงกระแสข่าวความกังวลว่ากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์อาจย้ายฐานปฏิบัติการจากเมียนมาและกัมพูชามาใช้พื้นที่ฝั่งประเทศมาเลเซียโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบการใช้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นฐานในการกระทำความผิดทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตัดสัญญาณโทรคมนาคมโดยดำเนินการตัดสัญญาณตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแว้งสุไหงโกลกและตากใบเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้ามไปใช้ในการก่ออาชญากรรมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้จับกลุ่มชาวจีนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกว่า10คนซึ่งส่วนหนึ่งพยายามเดินทางข้ามไปประเทศมาเลเซียจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงแรมบ้านเช่าและหอพักที่อาจใช้เป็นที่พักของคนต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งบูรณาการกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและทหารตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพปภิชา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: ขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกร่วมกับฝ่ายปกครองปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มชายแดนสกัดแก๊งสแกมเมอร์ย้ายฐานจากกัมพูชาเบื้องต้นยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมาย
1: พันตำรวจเอกทันสิริขันผู้กำกับการสภ.สุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติอย่างหนักในกัมพูชาทำให้เครือข่ายบางส่วนเริ่มเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียล่าสุดพบการลักลอบตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนตึกสูงแนวชายแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแล้วแม้ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมายแต่ทางตำรวจได้ยกระดับมาตรการเชิงรุกทันทีโดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและกสทช.ดำเนินการตรวจเข้มการส่งสัญญาณและที่พักลาดตระเวนแนวชายแดนทุกบ้านควบคู่กับการใช้เทคนิคตรวจจับสัญญาณต้องสงสัยและเข้าตรวจสอบโรงแรมอพาร์ตเมนต์อย่างเข้มงวดที่ผ่านมาสภ.สุไหงโกลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาบัญชีม้าได้5รายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมได้บุกทลายบ้านพักเครือข่ายสแกมเมอร์จับกุมชาวต่างชาติพร้อมยึดโทรศัพท์12เครื่องและบัญชีธนาคาร17บัญชีที่ใช้ควบคุมระยะไกลและโยกย้ายเงินทางนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ชายแดนใต้ตกเป็นฐานปฏิบัติการของอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติอย่างเด็ดขาดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
17: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
18: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูล จะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าสัตย์พระราชาเน้นกันว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
17: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาและพื้นที่โดยรอบหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานพังเสียหายเป็นวงกว้างด้านกระทรวงสาธารณสุขเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายนอกจากนี้ยังคงมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือแก่เวเนซุเอลาโดยสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านจีนอินเดียและอิหร่านต่างเสนอความช่วยเหลือที่จำเป็นส่วนสวิตเซอร์แลนด์สเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสและเม็กซิโกส่งผู้เชี่ยวชาญทีมกู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลา
10: องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO แห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นการชั่วคราวภายหลังเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีใกล้กับโอมานซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านเตือนว่าเรือบรรทุกสินค้าลำใดก็ตามที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิดนายอาซิโอโดมิงเกสเลขาธิการ IMO กล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจระงับปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นยังคงมีอยู่สำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามสหรัฐยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการโจมตีดังกล่าวภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือลงพื้นที่กำกับดูแลการทดสอบระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้มีพิสัยทำการประมาณ90กิโลเมตรรวมทั้งการทดสอบหัวรบสำหรับขีปนาวุธทางยุทธวิธีและกระสุนปืนใหญ่อัตราจรที่มีพิสัยการยิงไกลถึง65กิโลเมตรขณะที่นายคิมจองอึนแสดงความพึงพอใจต่อการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุงอำนาจการยิงตามแนวชายแดนทางใต้ผ่านระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติระยะทำการยิงที่ไกลขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยกระดับท่าทีเชิงรุกที่มีความรุนแรงและพลังทำลายล้างเพื่อหยุดยั้งศัตรู
10: สำนักข่าว AFP รายงานว่าสายการบิน Japan Airlines และสายการบิน All Nippon Airways ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวในวันศุกร์นี้เนื่องจากพายุโซนร้อนเมฆลาที่มีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุโซนร้อนฮีโกสในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจเคลื่อนตัวผ่านเกาะคิวชูทางตอนใต้และเกาะชิโกกุทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่ทางการท้องถิ่นของภูมิภาคคันไซทางตอนใต้ของเกาะฮอนซูของญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มรวมถึงทางการจังหวัดเกียวโตและโอซาก้าประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและควรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคจิวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคจิวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบเทนนิสแกรนด์สแลมมีวอร์ดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ4และ7ต่อ5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชัยชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 น.หลังการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าโค้ชทีม U18 ไทยกล่าวว่าทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขส่วนนักกีฬาก็มีการบาดเจ็บบ้างซึ่งก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันลงสนามต่อไป
21: ทีมอินโดเป็นทีมที่รับเหนียวแล้วก็อีกอย่างนึงคือในการลุกของเขาเนี่ยเด็ดขาดด้วยนะครับโดยเฉพาะบอลตำแหน่ง B แล้วก็ตำแหน่งโค้งนะครับแต่เราก็สามารถยันได้นะครับก็ต้องเอาบล็อกไปสู้แล้วก็ดีเฟนซ์เข้าไปสู้ก็สามารถทำได้แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับที่เราต้องไปปรับไปจูนกันนะครับแต่ก็มีนักกีฬาบางคนที่เราตัวสำคัญก็มีบาดเจ็บนะครับแต่เราก็ต้องพักแล้วเอาตัวอื่นมาแทนสลับตำแหน่งบ้างอะไรบ้างทุกคนก็ทำได้ดีก็เลยทำให้วันนี้สามารถเก็บชัยได้นะครับก็ฝากแฟนๆมาเชียร์ที่ทีมนอนนะครับ21นะครับแล้วก็ทวีชั่นนาว
20: คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOCได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปซึ่งจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย2026ที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นประชาชนชายเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์แชมป์เก่า4สมัยปั่นทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีชนะเชียงเฉิงชางจากไต้หวันป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองพร้อมทำสถิติเป็นแชมป์3สมัยซ้อนและเป็นสมัยที่5ของตัวเองในรุ่นประชาชนหญิงวิภาวีดีคาบาเลสเจ้าของแชมป์เอเชีย9สมัยปั่นทำสถิติ2นาที 44.843 วินาทีจะชนะมิลาตุนคาซิมาคู่ปรับเก่าดีกรีแชมป์2สมัยจากอินโดนีเซียไปแบบฉิวเฉียดเพียง 0.299 วินาทีคว้าเหรียญทองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงาน2เหรียญทองครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยยังเป็นหนึ่งในประเภทดาวฮิลของเอเชีย แต่น่าเสียดายที่ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่มีการบรรจุรายการนี้แข่งขันไม่เช่นนั้นทัพไทยมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มแน่นอนศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2สมัยของสภามวยโลก WBC ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยตามพิกัด118ปอนด์พร้อมเปิดศึกไฟสำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในรายการนครหลวงโรดทูเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในวันนี้ที่เวทีนครหลวงสเตเดียมด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์และผู้จัดการแข่งขันเปิดเผยว่าไฟนี้ศรีสะเกษมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจมากกว่าเดิมมีการฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะหากพลาดครั้งนี้โอกาสที่จะกลับมาคงยากแล้วทางค่ายก็พร้อมที่จะลงทุนเต็มที่โดยมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การชิงแชมป์โลกรุ่น118ปอนด์ทุกสถาบันนอกจากคู่เอกแล้วในรายการยังมีมวยไทย3ยกให้ชมกันอีก4คู่แฟนมวยเข้าชมฟรีที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรถ่ายทอดสดทางช่อง8ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ Queen Cup Thailand Championship 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัลรวม15ล้านบาทระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมที่สนามเรเวเดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโดยการแข่งขันครั้งนี้คือคักไปด้วยนักกอล์ฟยอดฝีมือนำโดยประหยัดมากแสงถาวรวิรัตจันทร์ประวิตรตั้งกมลประเสริฐรัตนนท์วรรณศรีจันทร์เข้มข้นลิมพสุดนิรันแซ่อึ้งร่วมชิงชัยกับนักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันอย่างรัชานนท์ฉันทนานุวัฒน์และเศรษฐวุฒิเคนานันกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026โดยคดีที่มีความรุนแรงมีกรณีเกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นในวัชรินทร์พานุรัตน์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษที่สูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟนในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
2: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมุติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพลุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
20: นายกรทัพพรังสีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์พร้อมด้วยพลอากาศเอกวันทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายจางห่าวกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและดร.อภิชัยธีรรัตน์สกุลประธานสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ร่วมกันในพิธีลงนามความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบโดยบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์มีการลงนามร่วมกับนักกีฬาแบดมินตันไทยได้แก่พนิชพลธีรรัตน์สกุลนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับ18ของโลกภคพลธีรรัตน์สกุลนักแบดมินตันคู่ผสมมืออันดับ18ของโลกและชายคู่มืออันดับ42ของโลกและพีรัชชัยสุขพันธ์นักแบดมินตันชายคู่มืออันดับ42ของโลกนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบร่วมกันในการยกระดับการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
22: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพง บ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ 26-27 มิถุนายน 2569 นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณ ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่

ผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นในเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 20:00 น.ณบริเวณด้านหน้าทกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ทางเพจ line.me/354gdnwa สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์025550555ต่อ65126553ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกท่านผู้ฟังครับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและกระตุ้นให้สังคมร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังปัญหายาเสพติดคือภัยคุกคามระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั้งต่อตัวบุคคลครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจยาเสพติดทำลายสุขภาพบั่นทอนระบบประสาทและสมองทำให้เกิดอาการจิตหลอนและซึมเศร้ามีผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการขาดไม่ได้รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายทำให้อ่อนเพลียร่างกายสู้ผอมและมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเมื่อใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การตัดสินใจต่างๆช้าลงมีผลต่อการนอนหลับเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมการลักขโมยและความไม่ปลอดภัยในชุมชนรวมถึงเข้าสู่กระบวนการค้าที่มีโทษตามกฎหมายมีความเสี่ยงในคดีอาชญากรรมต่างๆตามมาสูญเสียเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเสียอนาคตและโอกาสทางการศึกษารัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการปราบปรามและบำบัดรักษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่เป็นประการด่านแรกในการสร้างความรักและความอบอุ่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานพลังที่เข้มแข็งของคนในชุมชนจะช่วยกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและไม่ตีตราผู้ที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคมได้ครอบครัวต้องให้อภัยและสังคมต้องให้โอกาสการหยุดยั้งยาเสพติดจึงเริ่มต้นจากพลังบวกในชุมชนส่วนมาตรการรัฐจะเน้นการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าควบคู่ไปกับการบำบัดรักษาผู้เสพในฐานะผู้ป่วยอย่างไรก็ตามการไม่เริ่มที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นง่ายกว่าการเลิกยาเสพติดครับหากต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่เสียประวัติสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดโทร1165ท่านผู้ฟังครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชุมชนเยาวชนและหน่วยงานภาคีรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องและเป็นการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนวันที่26มิถุนายนนี้จึงเป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยการสวมเสื้อสีขาวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและส่งต่อพลังความรักจากครอบครัวชุมชนทำประโยชน์เพื่อสังคมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้ครอบครัวสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนยาเสพติดไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวแต่ส่งผลต่อชีวิตสังคมและคนรอบข้างมากกว่าที่คิดทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการเป็นหูเป็นตาและร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วนปปส.โทร1386ตลอด

0: 24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี

0: ลูกป่าได้แล้วนี่
1: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
0: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
2: ตลาดข่าวไทย
3: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับวันนี้มาพร้อมกัน2คนเหมือนเดิมนะครับพี่หนุ่มอารามอุไรคุณมารับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็มีน้องภูกับน้องไอซ์นะครับ2คนที่จะมาเล่าเรื่องราวนะครับเรื่องข่าวคราวเกี่ยวกับความจริงประเทศไทยนะครับสวัสดีครับน้องภูมิน้องไอซ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ท่านครับ
1: น่าจะเฉลิมคงคาวครับ
2: ผมภูณัฐพลโพธารามครับ
0: ครับวันนี้น้องๆทั้ง2คนนะครับก็พร้อมเต็มที่นะครับเมื่อกี้ก็ซ้อมอ่านกันอย่างเต็มที่นะครับเรื่องของข่าวนะครับที่จะพูดคุยกันนะครับวันนี้ทานข้าวกันที่ไหนครับ2คนครับ
1: ในศูนย์ไฟฟ้าผมวันนี
0: ้ครับก็ได้ไปรับประทานข้าวรับประทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นกันด้วยบทเพลงนะครับลอยสุนทรภู่นะครับของวง Power Band นะครับวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งก็เป็นวันสำคัญนะครับหลายๆอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะครับที่มีพิษร้ายทำลายทุกคนนะครับเรื่องราวของยาเสพติดแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีก1วันนะครับก็คือวันสุนทรภู่นะครับวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะครับสุนทรภู่นะครับก็เป็นกวีเอก4แผ่นดินของประเทศไทยนะครับที่มีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิราศนะครับนิราศที่ได้รับความชื่นชมที่เราติดหูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนิราศเมืองแกลงนิราศภูเขาทองนะครับนิราศอินเหนาแล้วก็นิทานที่จำติดตาตอนเด็กๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับเรื่องพระอภัยมณีนะครับแล้วก็สุภาษิตสอนหญิงนะครับมีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาทนะครับจำได้ไหมครับน้องไอซ์ครับต่อได้ไหมครับ ไม่ได้นะได้ไหม
1: มีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาทอย่าได้ขาด
0: ได้แค่นี้นะครับครับผมได้แค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นสุภาษิตสอนหญิงนะครับแล้วก็บทเสภานะครับเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับนี่ก็เป็นบทกวีที่เป็นที่นิยมนะครับในยุคนั้นนะครับก็เป็นงานประพันธ์นะครับที่ได้รับความนิยมนะครับพระสุนทรวหารนะครับนามเดิมชื่อว่าผู้นะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้นะครับก็เป็นอารักษ์ชาวไทยนะครับที่มีชื่อเสียงเชิงกวีนะครับก็ได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นเชกสเปียร์แห่งเมืองไทยนะครับเกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้4ปีนะครับแล้วก็ได้รับเข้ารับราชการเป็นอารักษ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านำพาไลนะครับเมื่อสิ้นราชการก็ได้ออกบวชนะครับเป็นเวลาร่วม20ปีนะครับก่อนจะกลับเข้ามารับราชการอีกครั้งนะครับในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเป็นอารักษ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์นะครับในสมัยรัชกาลที่4ก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรวหารนะครับเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งรัชกาลสุดท้ายนะครับก่อนสิ้นชีวิตนะครับท่านก็เป็นกวีที่มีความชำนาญนะครับทางด้านกลอนนะครับก็ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานแล้วก็กลอนนิราศขึ้นใหม่นะครับจนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางครับสืบเนื่องมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนะครับก็ผลงานที่มีชื่อเสียงก็ดังได้กล่าวไปแล้วนะครับก็หลายบทความด้วยกันนะครับเรื่องของบทกลอนที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่งกันเอาไว้นะครับเรื่องพระอภัยมณีนี่พี่หนุ่มก็ชอบดูนะครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะครับก็จะมีแอนิเมชันเป็นการ์ตูนของพระอภัยมณีนะครับมีทั้งม้านิลมังกรแล้วก็มีนางเงือกนะครับแล้วก็มีนางยักษ์นะครับที่อยู่ในเรื่องราวนะครับก็ติดตามเฝ้าดูนะครับตื่นเต้นมากนะครับช่วงนั้นเป็นแอนิเมชันที่ยังเป็นรูปวาดอยู่นะครับตอนนี้ก็เรื่องราวของแอนิเมชันก็น่าจะปรับเปลี่ยนเป็นการ์ตูนที่ทันสมัยนะครับใช้ AI เข้ามาแต่งสีสันที่สวยงามนะครับน้องภูน้องไอซ์นี่ชอบบทกลอนอันไหนอีกบ้างนะครับของสุนทรภู่หรือชอบบทประพันธ์อันไหนอีกบ้างครับจำไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องของตอนผู้นะครับครับก็อาจจะมีบทกลอนนะครับเรื่องพระอภัยมณีนี่ที่จิตถูกก็คือแล้วก็สอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์นะครับมันสุดแสนลึกล้ำเหลือกำหนดนะครับอันนะเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนนะครับอันนี้ก็เป็นบทกลอนนะครับที่เป็นคติสอนใจนะครับนี่มีตอนที่ ฤาษีได้สอนสุดสาครนะครับสุดสาครนี่โดนชีเปลือยนะครับหลอกเอาไม้เท้ากายสิทธิ์ไปนะครับท่านก็เป็นบทประพันธ์นะครับที่รู้สึกว่าฟังแล้วกินใจกันนะครับกับเรื่องราวของสุนทรภู่นะครับนี่คุณสมบัติมั่นยืนนะครับก็เขียนบทกลอนมาด้วยนะครับมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนะครับนี่คุณสมบัติมั่นยืนนะครับก็เขียนกลอนเข้ามานะครับทางเฟซบุ๊กไร้นครศรีธรรมราชนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณสมบัตินะครับที่ส่งบทกลอนมาให้ได้อ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแล้วมาติดตามในส่วนของแผ่นดินไหวเมื่อวานกันบ้างนะครับที่ประเทศเวเนซุเอลานะครับนานาชาตินะครับก็ร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็ทยอยส่งความช่วยเหลือนะครับไปยังเวเนซุเอลานะครับหลังประเทศเผชิญกับแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับเกินกว่าขนาด7ริกเตอร์นะครับถึง2ระลอกด้วยกันนะครับก็แผ่นดินไหวครั้งนี้ก็ไหวอย่างหนักนะครับในรอบ100ปีเลยทีเดียวนะครับนานาชาตินะครับร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็ทยอยส่งความช่วยเหลือนะครับไปยังเวเนซุเอลานะครับหลังประเทศเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับเกินกว่าขนาด7ริกเตอร์นะครับถึง2ระลอกด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือของประเทศนะครับเมื่อเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับโดยประเทศฝรั่งเศสและสเปนนะครับก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปถึงแล้วนะครับส่วนเยอรมนีก็จะส่งเครื่องบินทหารไปช่วยนะครับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับก็เตรียมจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีทั้งสุนัขกู้ภัยแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์หนักนะครับขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเตรียมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ150ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้นะครับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นะครับประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกก็ยังประทานเงินช่วยเหลืออีก 100,000 ยูโรนะครับส่วนประเทศจีนและอิหร่านนะครับก็จะประกาศส่งความช่วยเหลือไปให้เช่นกันนะครับหากได้รับการร้องขอนะครับส่วนการกู้ภัยในเวเนซุเอลานะครับที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ได้นับผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น235คนแล้วนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก 1,520 คนนะครับคาดว่ายอดต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเวเนซุเอลานะครับส่วนประเทศไทยนะครับทางด้านมท.3นะครับก็ตั้งทีมนะครับติดตามเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลานะครับเตรียมพร้อมทีม USAR Thailand นะครับสนับสนุนปฏิบัติภารกิจค้นหาและก็กู้ภัยนะครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลานะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเวลา 5:05 นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับจุดเกิดเหตุนะครับห่างจากกรุงการากัสนะครับประเทศเวเนซุเอลานะครับไปทางตะวันตกนะครับประมาณ160กิโลเมตรนะครับก็วัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 7.2 ริกเตอร์นะครับก่อนจะสะเทือนแรงสั่นสะเทือนขนาด 7.5 ริกเตอร์ตามมานะครับก็มีความลึกประมาณ 13.2 กิโลเมตรนะครับกับ10กิโลเมตรตามลำดับนะครับโดยปภ.นะครับก็ได้ตั้งทีมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับส่งทีมค้นหาและก็กู้ภัยนะครับในเขตเมืองแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยทีม USAR Thailand นะครับที่จะเป็นทีมหลักจำนวน46คนนะครับสุนัข K9 นะครับจำนวน3ตัวนะครับพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการค้นหาและก็กู้ภัยนะครับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานนะครับทั้งนี้ทีม USAR Thailand นะครับซึ่งประกอบด้วยปภ.นะครับแล้วก็กรมการแพทย์กรุงเทพมหานครวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและก็บริษัท NPC Safety and Environmental Service นะครับจำกัดนะครับเพื่อเตรียมสนับสนุนการปฏิบัติการถึงทุกหน่วยงานนะครับมีความพร้อมนะครับเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอนะครับสำหรับทีมค้นหากู้ภัยในเขตเมืองนะครับทีม USAR Thailand นะครับก็เป็นทีมค้นหาและก็กู้ภัยแห่งชาตินะครับที่ผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและก็กู้ภัยระหว่างประเทศนะครับโดยได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและก็กู้ภัยระดับนานาชาตินะครับสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยนะครับสำหรับทีม CSR Thailand นะครับที่เป็นทีมกู้ภัยของประเทศไทยนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมของทีมกู้ภัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีมาตรฐานระดับโลกนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับถ้าได้รับการร้องขอมาก็จะเตรียมไปช่วยเหลือกับผู้ประสบ ภายในประเทศเวเนซุเอลากันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์และก็ผู้เสียชีวิตในครั้งนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของประเทศไต้หวันนะครับตอนนี้นะครับก็เผชิญกับอิทธิพลนะครับพายุใต้ฝุ่นนะครับเมฆลานะครับก็เป็นชื่อภาษาไทยนะครับเมฆลาก็เป็นนางในวรรณยายของไทยนะครับเมฆลากับรามสูรนะครับอันนี้ก็เป็นเมฆลานะครับซึ่งได้รับความเสียหายหนักนะครับน้ำท่วมหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับประเทศไต้หวันนะครับเผชิญกับฝนตกหนักนะครับจากอิทธิพลพายุใต้ฝุ่นเมฆลานะครับโดยกรุงไทเปนะครับและก็นครนิวไทเปได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับเนื่องจากว่าเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดแล้วก็มีรถยนต์นะครับที่จอดเสียเพราะถูกน้ำท่วมเป็นจำนวนมากนะครับถนนหลายสายนะครับมีระดับน้ำสูงถึงครึ่งล้อรถนะครับส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนนะครับขณะที่ประชาชนในท้องถิ่นนะครับระบุว่าสภาพอากาศก็มีฝนตกครั้งนี้นะครับก็ถือว่ารุนแรงอย่างมากนะครับทำให้สถานที่บางแห่งนะครับที่ไม่เคยประสบกับปัญหาน้ำท่วมก็ต้องถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับส่วนทางการท้องถิ่นก็ได้ออกประกาศนะครับเตือนประชาชนนะครับแล้วก็แจ้งถึงจุดน้ำท่วมอันตรายในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในกรุงไทเปนะครับสำหรับสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศในต่างประเทศนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของต่างประเทศมาฝากท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาแล้วก็พายุเมฆลานะครับที่เข้าไปยังประเทศยังประเทศไต้หวันนะครับก็รุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับพายุเมฆลานะครับชื่อเป็นนางวรรณคดีภาษาไทยนะครับเป็นนางฟ้านะนางฟ้านะครับน้องไอรู้จักไหมครับเมฆลาครับ
1: รู้จักครับผม
0: รู้จักน้องภูรู้จักนะครับ
2: รู้จักคร
0: ับ ครับก็เราก็เคยเรียนนะตอนเด็กๆนะเมฆลากับรามสูรนะครับเรื่องของปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าผ่านะครับก็บอกว่ารามสูรนี่คว้างขวานนะครับไปยังเมฆลานะครับก็เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าขึ้นมานะครับนี่ตอนเด็กๆที่เราเรียนกันนะครับเรื่องเมฆลากับรามสูรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วฟ้าผ่านี่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นการเคลื่อนตัวของพายุไฟฟ้านะครับในชั้นบรรยากาศนะครับในช่วงที่มีเมฆฝนนะครับก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าหรือว่าฟ้าแลบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับหลายคนก็คงจะรู้สึกว่าอากาศข้างนอกนี่ร้อนผิดปกติกันนะครับในช่วงเช้าก็ร้อนนะครับแม้ว่าแดดยังไม่ออกนะครับหรือว่าช่วงบ่ายนะครับตอนพบค่ำนี่หลายคนก็จะรู้สึกว่าอากาศนะครับมีความอบอ้าวกันนะครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเข้าสู่ภาวะเอลนินโญอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็เริ่มเข้ามาไม่กี่วันนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าช่วงนี้นะครับปริมาณฝนก็จะลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังคงจะมีฝนตกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าปริมาณของค่าน้ำฝนโดยเฉลี่ยก็อาจจะลดลงนะครับแล้วก็ภาวะแบบนี้นะครับก็อาจจะเกิดเรื่องของซูเปอร์เอลนินโญกันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อาจจะลากยาวนะครับไปจนถึงปีหน้านะครับแต่ไปถึงต้นปีของปีหน้าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนินโญที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีในส่วนของน้ำที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคหรือว่าการใช้ปลูกทำการเกษตรต่างๆนะครับก็ต้องใช้น้ำนะครับในการที่จะช่วยในการที่จะขับเคลื่อนและก็หล่อเลี้ยงชีวิตของเราด้วยนะครับในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้เร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศนะครับเพื่อรับมือกับซูเปอร์เอลนินโญนะครับเตรียมพร้อมนะครับน้ำประปาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนายจักรพงษ์คำจันทร์นะครับผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะครับเปิดเผยว่านะครับจากสถานการณ์ซูเปอร์เอลนินโญนะครับที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มนะครับส่งผลกระทบต่อเนื่องนะครับไปถึงต้นปี2570นะครับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมนะครับในทุกด้านนะครับเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนนะครับเนื่องจากว่าน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญนะครับต่อการดำรงชีวิตและก็เป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนะครับที่กำชับให้ทุกหน่วยงานนะครับเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรอบด้านนะครับจึงได้สั่งการให้234สาขาทั่วประเทศนะครับซึ่งอยู่ในความควบคุมของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งให้บริการน้ำประปานะครับในพื้นที่74จังหวัดนะครับเร่งสำรวจและก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเพิ่มการสูบน้ำและก็กักเก็บน้ำดิบในสระพักน้ำให้เต็มศักยกายภาพนะครับพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังรักษาระดับน้ำในถังน้ำ ใสนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็แผนปรับการจ่ายน้ำนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและก็ต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้นะครับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับก็ยังได้เตรียมความพร้อมนะครับด้านเครื่องมืออุปกรณ์และก็กำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับโดยมีความพร้อมนะครับนำระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ระบบผลิตน้ำประปาชั่วคราวแล้วก็ระบบผลิตน้ำดื่มนะครับแบบตู้พ่วงลากจูงนะครับแล้วก็ระบบผลิตน้ำดื่มนะครับด้วยเทคโนโลยีเคลื่อนที่นะครับรวมถึงรถบรรทุกน้ำน้ำดื่มบรรจุขวดนะครับตาสัญลักษณ์การประปาส่วนภูมิภาคนะครับเข้าสนับสนุนและก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะครับกล่าวเพิ่มเติมว่าการประปาส่วนภูมิภาคนะครับให้ความสำคัญกับบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนะครับโดยมีการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้วก็แผนรับมือเหตุฉุกเฉินนะครับเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบผลิตแล้วก็จ่ายน้ำประปานะครับพร้อมติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคนะครับทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและก็รู้คุณค่าลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นและก็ร่วมกันสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวิกฤตและก็หากต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดนะครับก็สามารถติดต่อกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็น call center นะครับ1662นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับที่จะเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับปรากฏการณ์ที่อาจจะเรียกว่าเป็นซุปเปอร์เอลนินโญกันก็ได้นะครับก็อาจจะเกิดเริ่มตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับในส่วนของปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับก็จากเรื่องของฝนที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะทิ้งช่วงนะครับเริ่มที่จะขาดตอนแล้วก็อากาศก็มีกำลังร้อนขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิม0754460000แล้วก็0864769383วันนี้น้องไอซ์กับน้องภูมินะครับมีเรื่องข่าวจริงประเทศไทยมาฝากท่านผู้ฟังกันด้วยใช่มั้ยครับน้องภูมิเตรียมเรื่องอะไรมาครับวันนี้ครับ
2: ผมเตรียมเรื่องพรบ.เลมอนลอครับ
0: ครับเลมอนลอนะครับเรื่องของสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่จะผลักดันกันเป็นกฎหมายนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับส่วนน้องไอซ์นะครับเตรียมเรื่องอะไรไว้บ้างครับ
1: วันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับผม
0: ครับก็เป็นเรื่องราวของยาเสพติดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้า

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ075-446-000และ086-476-9383

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมวันนี้วันที่26มิถุนายนเป็นวันภาษาไทยและยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดของโลกนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลกรวมพลังไทยต่อต้านภัยยาเสพติดรู้หรือไม่ทำไมต้องเป็นวันที่26มิถุนายนย้อนกลับไปเมื่อวันที่2530องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมใหญ่ว่าด้วยการใช้ยาทางที่ผิดและลักลอบขนยาเสพติดณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียซึ่งในที่ประชุมได้เสนอให้ทั่วโลกต้องมีวันเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้ทุกประเทศตื่นตัวและร่วมมือกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังจนมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกวันที่26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับเพื่อรำลึกถึงความพยายามในการกวาดล้างยาเสพติดการค้าฝิ่นในอดีตครับผมสำหรับประเทศไทยเราได้ร่วมกับประกาศขอแพ้เราได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2531ครับผมเพราะภาครัฐเล็งเห็นว่ายาเสพติดไม่ใช่แค่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นภัยคุกคามที่ทำลายทั้งเศรษฐกิจสังคมและอนาคตของเยาวชนครับผมทิศทางใหม่ของไทยในปี2569นะครับไม่ใช่แค่ปราบแต่คือการให้โอกาสในวันต่อต้านยาเสพติดโลกสำนักงานปปส.ได้ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยภาครัฐพลิกโฉมการทำงานด้วยกฎหมายและนโยบายใหม่ที่เน้นความเข้าใจมากขึ้นครับเปลี่ยนมุมมองผู้เสพคือผู้ป่วยส่งเสริมการเดินหน้าเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจโดยไม่มีตราเป็นอาชญากรครับเด็ดขาดก็คือตัดต้นตอใช้มาตรการยึดทรัพย์สินตามมูลค่าและตัดท่อนำเลี้ยงและทำลายเครือข่ายผู้ค้าอย่างถาวรคืนคนไทยสู่ความดีในสังคมสร้างเครือข่ายชุมชนและภาคเอกชนในการเปิดใจยอมรับมอบโอกาสทางอาชีพเพื่อไม่ให้พวกเขากลับไปวนสู่วนลูปเดิมครับช่องทางช่วยเหลือและแจ้งเบาะแสจากภาครัฐเบาะแสยาเสพติดปลอดภัยปิดลับสายด่วนปปส136ขออภัยครับ1386ปรึกษาการบำบัดรักษายาเสพติดโทรสายด่วน1165ยาเสพติดแก้ปัญหาด้วยใครคนหนึ่งแต่ต้องมาร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันสังคมให้ปลอดภัยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมเรามีความสุขครับ
2: ครับต่อไปมาต่อกันด้วยข่าวพรบ.เลมอนลอว์นะครับเมื่อวันที่24มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพรบ.เลมอนลอว์ต่อที่สภาผู้แทนราษฎรโดยที่ประชุมสภามีมติรับหลักการในวาระแรกเรียบร้อยแล้วถือเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้ได้ความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นมาทำความเข้าใจสาระสำคัญของพรบ.ฉบับนี้กันให้มากขึ้นครับเลมอนลอว์คืออะไรกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบเมื่อสินค้าชำรุดโดยมีข้อสันนิษฐานว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบทำให้ผู้ซื้อไม่ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองให้ยุ่งยากครับระยะเวลาการคุ้มครอง6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และรถจักรยานยนต์ครับ1ปีสำหรับรถยนต์สิทธิ์ของผู้บริโภค4ประการเมื่อเจอสินค้าที่มีปัญหาซ่อมแซมให้ผู้ขายซ่อมสินค้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเปลี่ยนสินค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันทีหากมีความบกพร่องร้ายแรงลดราคาขอลดราคาลงตามสัดส่วนของความชำรุดแล้วก็เลิกสัญญาครับคืนสินค้าและขอรับเงินคืนได้เลื่อนรายการเปลี่ยนและส้มสินค้าที่ผู้ขายต้องทำตามการเปลี่ยนสินค้าทั่วไปภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันการส้มสินค้าเครื่องใช้ทั่วไปต้องส้มให้เสร็จภายใน60วัน รถยนต์ต้องซ่อมให้เสร็จภายใน90วันเงื่อนไขพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผู้ขายต้องรับผิดชอบทุกกรณีหากพบข้อบกพร่องภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดครับ

ีหนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสการไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งส่ง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 GHz และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตะลอนอ่าวไทยกันครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกสายที่โทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาทักทายโทรเข้ามาขอเพลงนะครับก็ขอบคุณน้องภูมิกับน้องไอซ์นะครับที่นำข่าวนะครับเรื่องจริงประเทศไทยมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเรื่องของเลมอนลอนะครับกฎหมายมะนาวนะครับนี่เขาจะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับเลมอนนะครับก็มาจากศัพท์แสลงของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องของมะนาวถ้าเกิดว่าเราซื้อสินค้ามาแล้วเกิดว่ามันไม่ถูกใจมันไม่ดีนะครับคนที่ประเทศอเมริกันเขาก็จะเรียกว่าเป็นเลมอนเป็นมะนาวก็คือมันมีรสชาติที่เปรี้ยวมันไม่อร่อยนะครับก็เป็นศัพท์แสลงที่มาใช้เรียกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่จะเข้าสู่สภา นะครับเลมอนลอนะครับเรื่องของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับสารต่อไทยช่วยไทยนะครับเฟส2นะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดตัวไทยช่วยไทยนะครับแฟรนไชส์สร้างอาชีพplus นะครับลดรายจ่ายสร้างอาชีพนะครับรัฐบาลนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ภาคเอกชนนะครับโดยกรมการปกครองได้สานต่อโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพระยะที่2นะครับหลังจากประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอุปโภค

0: 10,000 บาทต่อรายนะครับสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนะครับรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อการค้ำประกันทางการเงินและก็ระบบการชำระเงินนะครับแล้วก็พื้นที่จำหน่ายสินค้านะครับในโรสตัสแล้วก็แมคโครนะครับทั่วประเทศฟรี6เดือนนะครับทั้งนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะแถลงข่าวนะครับโครงการนี้นะครับในวันที่15กรกฎาคมนี้ที่จะถึงนี้นะครับโครงการดังกล่าวนะครับมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนนะครับก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับลดอุปสรรคในการเริ่มต้นอาชีพนะครับเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในไทยนะครับสามารถขยายเครือข่ายธุรกิจผ่านผู้ลงทุนที่มีคุณภาพนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และการขยายตัวของเศรษฐกิจของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนทั่วประเทศต่อไปนะครับก็เตรียมตัวกันนะครับใครอยากจะมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาต่อนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยเฟส2นะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะครับแล้วก็เรื่องของการจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับทุกวันศุกร์นะครับณที่ว่าการอำเภอนะครับเดือนหน้าก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นการจัดในส่วนของวันศุกร์เว้นศุกร์นะครับ7ศุกร์ด้วยกันนะครับก็ติดตามรายละเอียดกันอีกครั้งนึงครับสำหรับการจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยเฟส2กันนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอาไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอาไทยขอขอบคุณทุกสถานีนะครับที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมนะครับนี่คุณกันนิกานะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เพลงรุ่งดีขี้เมานะครับนี่ขอกันเข้ามาจากอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกูลพร้อมด้วย
1: ณชฉลิมคงคาวงครับ
2: ปู่ณัฐพลโพธารามครับ
0: ครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ไม่ได้แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไปกินเด็กได้ไหม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมือง
8: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากกรมพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปพร้อมกันนี้เลยค่ะที่การปปช.ได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้าช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงกับรัฐการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์อย่างรัดกุมสัจจประดักษ์สินรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาและเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซาไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOS OCC ีซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ยูนิเซฟระบุเด็กประมาณ3ล้าน9แสนคนกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานางแคทเธอรีนรัสเซลผู้อำนวยการบริหารองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าความเสียหายในหลายพื้นที่ของเวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากำลังส่งผลกระทบกับเด็กประมาณ3ล้าน9แสนคนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเด็กและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้ยูนิเซฟกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับประเทศและพันธมิตรเพื่อประเมินความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาและสนับสนุนความพยายามในการดำเนินมาตรการตอบสนองในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูจิตใจการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและพื้นที่ปลอดภัยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ไปประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

2569ณบริเวณปารัมพิธีลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรเวลา 9:00 น.การบรรเลงวงดนตรีไทยวงอังสุสิงห์จากโรงเรียนสะอาดพเดิงวิทยาผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณปารัมพิธีเวลา 9:30 น.พระสงฆ์9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ประธานและ

พรพร้อมจุดพลุเสียง9นัดผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายผ้าไทยชุดผ้าพื้นเมืองชุดสุภาพติดริบบิ้นสีดำย้ำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569กำหนดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรณบริเวณปรัมพิธีลานอเนกประสงค์หน้าสำนัก

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะกับดิฉันนะคะกนกพรน้อยทองค่ะประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งมีความสำคัญนะคะตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลกรวมถึงน้องๆในโรงเรียนนะวันนี้ก็มีกิจกรรมสำหรับวันสุนทรภู่อีกเช่นกันและเทศบาลเมืองชุมพรนะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามานำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะคะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphontown.go.th ทาง Facebook ชุมพรทาวน์ค่ะรวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรและสำหรับวันนี้นะคะเนื่องในวันสิ้นพระชนนะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะสำหรับกิจกรรมนะที่เทศบาลเมืองชุมพรได้เข้าร่วมแล้วก็ประกอบพิธีนะสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมค่ะเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเวลา 18:00 นค่ะนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะสงฆ์นะคะตำบลบางลึกคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานพนักงานเทศบาลพนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองชุมพรและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะเข้าร่วมในพิธีณวัดชุมพรรังสรรค์พระรามหลวงตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะและเทศบาลเมืองชุมพรนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลนะคะเหลืออีก2วันค่ะในวันที่26ถึง27มิถุนายนนี้นะคะเวลาประมาณ 18:30 นะวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะและสำหรับเมื่อวานนี้นะคะกับพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันค่ะเราเรียกว่าพิธีของวันปันนรสมาวานค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเวลา 7:00 นนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายสุพจน์บุพภาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนำคณะพนักงานจากเทศบาลเมืองชุมพรนะเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมาวานหรือว่าเป็นพิธีใน15วันนะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีได้นำคณะข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรค่ะสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยสถาบันการศึกษาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพ่อค้าข้าหาบดีและประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่าค่ะเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกันสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมาวาน15วันนะเป็นพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพระฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะบุคคลทั่วไปนะสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับอาทิการสวดพระพุทธมนต์ค่ะการถวายภัตตาหารการกวนน้ำหรือว่าการอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะคำว่าปันนรสมาวานนะคะมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตค่ะเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกในการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆค่ะหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาจึงมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะ
เป็นการระลึกถึงนะคะแล้วก็สืบทอดค่ะธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาค่ะทางนี้นะคะศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาได้โดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณห้องหอประชุมบ้านท่าตะเภาโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะพิธีจะจัดเป็น4วันค่ะผ่านไปแล้วนะคะกับสัตตะเมื่อวานในวาระครบ7วันปันนรสมวันในวาระครบ15วันค่ะและวันที่จะมาถึงนะในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะจะจัดขึ้นในตอนเช้านะในวาระครบ50วันกับปัญญาสมวันและวันสุดท้ายค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.นะกับในวาระครบ100วันสัตตะเมื่อวานค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ติดตามเรื่อยนะคะและสำหรับการจัดโต๊ะหมู่นะคะการจัดสถานที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะณสถานที่ราชการหรือว่าหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามแบบแผนนะวันนี้ดิฉันนำแนวทางสำหรับการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานมาฝากกันค่ะการประดับตกแต่งโต๊ะหมู่ประดิษฐานนะคะให้ใช้ดอกไม้สีขาวเป็นหลักและวางเครื่องทองน้อยบนโต๊ะหมู่ตัวล่างตรงกลางโดยหันดอกไม้เข้าหาพระฉายาลักษณ์หรือว่าพระรูปค่ะทั้งนี้สามารถเลือกดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ค่ะกรณีจัดโต๊ะหมู่1ชุดนะให้ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไว้ในตำแหน่งที่สูงกว่าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเล็กน้อยค่ะและในกรณีที่จัดโต๊ะหมู่2ชุดนะคะสามารถวางตั้งเคียงคู่กันได้โดยให้พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเล็กน้อยค่ะและกรณีที่จัดโต๊ะหมู่เฉพาะพระรูปสำหรับการประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดไว้ได้เลยค่ะสำหรับแนวทางการประดับผ้านะคะการประดับผ้าประกอบสถานที่ให้ใช้โทนสีขาวและสีดำโดยจัดสีดำค่ะไว้ด้านบนเป็นหลักค่ะสำหรับแนวทางต่างๆนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะในเพจเทศบาลเมืองชุมพรเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับข่าวสุดท้ายนะก่อนที่จะจบช่วงที่1ไปค่ะกับเทศบาลเมืองชุมพรร่วมกับมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ค่ะทำการมอบข้าวสารนะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเพื่ออุทิศถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาพระกรุณาธิคุณค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเวลา 10:00 น.นายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในพิธีมอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเพื่ออุทิศถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลค่ะหัวหน้าส่วนการงานร่วมด้วยนายประชาวิโรจน์ชินกรประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์และคณะกรรมการมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ร่วมเป็นเกียรติค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรกล่าวว่าก่อนอื่นผมขอชื่นชมมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาตลอดจนภาคีเครือข่ายค่ะโด
ทุกส่วนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมในครั้งนี้การช่วยเหลือดูแลผู้ที่ประสบความเดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอาทิครอบครัวเด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีรายได้น้อยถือเป็นภารกิจสำคัญที่สะท้อนถึงความเอื้ออาทรและเกื้อกูลกันในสังคมทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรสาธารณกุศลและภาคประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกทั้งได้ร่วมกันถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารวินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินานับประการอันเป็นคุณูปการที่ยังประทับอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรชาวไทยตลอดไปค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะที่ได้ช่วยเหลือเหล่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรนะที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางค่ะได้รับข้าวสารนะจากมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์จำนวน5กิโลกรัมด้วยกันค่ะก็ถือว่าได้ต่อชีวิตไปอีกนะคะและสำหรับก่อนที่เราจะไปพักกันนะมีสายจากทางบ้านค่ะจากพี่สาวทุ่งตะโกค่ะขอเพลงมาสำหรับเพลงทั้งรักทั้งเกียรติค่ะจากกุ้งตวงสิทธิ์นะเดี๋ยวจะให้พี่ช่างของสวทนะจัดมาให้ค่ะแล้วเรามาพบกันนะคะหลังจากพักฟังเพลงพ่อๆกันสักครู่ค่ะ

สรวงและสมโพธิศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ณบริเวณปารัมพิธีลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรเวลา9นาฬิกาการบรรเลงวงดนตรีไทยวงอังสุสิงห์จากโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณปารัมพิธีเวลา9นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์

รำวงสรวงศาลหลักเมืองชุมพรโดยกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองชุมพรพร้อมจุดพลุเสียง9นัดผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายผ้าไทยชุดผ้าพื้นเมืองชุดสุภาพติดริบบิ้นสีดำย้ำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569กำหนดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรณบริเวณประรำพิธีลานอเนกประสงค์หน้า

ข้าสู่ช่วงที่2นะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะสำหรับข่าวสารเรื่องราวมากมายในเทศบาลเมืองชุมพรนะสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะเราจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับโครงการแรกนะกับโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานสถานธนุบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะเวลา 9:00 นนายศิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสำหรับโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะสำหรับพนักงานเทศบาลประจำปีพุทธศักราช2569ร่วมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานค่ะร่วมเป็นเกียรติโดยมีพระวิทยากรนะพระครูบรรหารชัมมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดเขากล้วยและคุณสมฤดีบรรยงคิดนักจิตวิทยาโรงพยาบาลวิรศิลป์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ณห้องพุทธพิชชาโรงแรมนานาบุรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะนายศิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะกล่าวว่าการจัดโครงการอบรมครั้งนี้นะคะหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประโยชน์และทำให้เกิดการพัฒนาตนเองที่ดีขึ้นสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีให้กับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้ตระหนักรู้ถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวมค่ะสำหรับนายสุพจน์บุพภานะคะปลัดเทศบาลเมืองชุมพรกล่าวว่าการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้นะคะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่โดยนำหลักธรรมคุณธรรมจริยธรรมค่ะนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเป็นการสร้างสัมพันธภาพและไมตรีจิตนะคะที่อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่างมีความสุขค่ะนอกเหนือจากการที่ท่านนายกนะคะจะมีนโยบายให้เราทำงานอย่างมีคุณภาพแล้วความสุขของพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรนะก็ยังเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นการทำงานที่ดีค่ะนอกจากจะได้คุณภาพหรือว่าประสิทธิภาพของการทำงานแล้วความสุขก็จะต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปด้วยนะอยากให้ทุกคนใจดีกับตัวเองแล้วชีวิตเราก็จะได้มีความสุขขึ้นเยอะๆค่ะและสำหรับโครงการต่อมาค่ะกับโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะนายศิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ระดับจังหวัดค่ะจังหวัดชุมพรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติเรื่องมารยาทไทยโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานณโรงเรียนสหศึกษาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะกล่าวในเรื่องของมารยาทไทยค่ะว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทยเป็นพื้นฐานอันดีงามนะคะของการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นการไหว้รอยยิ้มการกล่าวคำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษมารยาทไทยค่ะเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าประชาชนค่ะเป็นผู้ที่มีน้ำใจมีเมตตามีความเอื้ออาทรต่อกันมีมารยาทที่งดงามและมีความสุภาพอ่อนโยนค่ะการแสดงความเคารพแบบไทยนะคะได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ค่ะและคณะรัฐมนตรีนะได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติด้วยประเภทการทักทายการแสดงความเคารพแบบไทยเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567สะท้อนถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดแม้สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยก็ตามค่ะ
สำหรับการประกวดในครั้งนี้นะน้องๆนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน54ทีมมีจำนวน253คนค่ะแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาค่ะป.1ถึงป.6นะคะจำนวน33ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะน้องๆจากม.1ถึงม.3จำนวน15ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะม.4ถึงม.6และประกาศนียบัตรวิชาชีพปช.จำนวน5ทีมและระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปศจำนวน1ทีมค่ะผู้ที่รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละระดับก็จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดจากกองทุนดร.อุเทนมูลนิธิปอเต็กตึ๊งด้วยจำนวน 1,000 บาทต่อคนโดยประธานมูลนิธินะคะจะเป็นผู้มอบรางวัลในวันประกวดระดับเขตค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดชุมพรเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมระดับเขตระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณโรงแรมมรกตชวินจังหวัดชุมพรด้วยโดยสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับจังหวัดทั้ง4ระดับนะคะจะเป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรเข้าร่วมการประกวดในระดับเขตเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของมารยาทไทยและร่วมสืบสานเอกลักษณ์อันงดงามของชาติให้คงอยู่สืบไปด้วยก็เป็นกิจกรรมดีๆนะให้น้องๆหนูๆได้รู้จักกับมารยาทไทยค่ะมีการเข้าสังคมแล้วก็การใช้มารยาทไทยที่ถูกต้องนะการไหว้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเหมือนเดิมและสยามเมืองยิ้มก็ยังคงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะกับเทศบาลเมืองชุมพรนะร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรร่วมต้อนรับนายวรศิษฐ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่มาพบปะนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรพร้อมมอบนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติพจน์ รอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะนายวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุมพรเขต1ค่ะนายกิติศักดิ์พรหมรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต2และนายสุพจน์ขออภัยค่ะสุพลจุลไสยค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต3ค่ะรวมถึงคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่นะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมโรงแรมมรกตทวินค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับพิธีการปิดการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับของเยาวชนและก็ประชาชนในจังหวัดชุมพรนะคะประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะก็ได้เข้าร่วมสำหรับพิธีปิดดังกล่าวนะเมื่อวันที่22เมษายนขออภัยค่ะมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะมอบหมายให้นายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายสมประสงค์นูจาแสงนักสันทนาการเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปีพุทธศักราช2569โดยนายวรศิษฐ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาซึ่งว่าที่ร้อยตรีกิติภพ รอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะและสำหรับช่วงหน้านะในเรื่องของวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีค่ะว่าวันต่อต้านยาเสพติดโลกมีคำขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ว่าอย่างไรแล้วก็กิจกรรมนะในเนื่องในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองของเรานะกับพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองชุมพรนะที่ทำเพื่อความเป็นสิริมงคลในทุกปีนะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะก่อนที่จะมาฟังกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะ

วงและสมโภชสารหลักเมืองจังหวัดชุมพรในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ณบริเวณปารัมพิธีลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรเวลา 9:00 น.การบรรเลงวงดนตรีไทยวงอังสุ

รำวงสรวงศาลหลักเมืองชุมพรโดยกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองชุมพรพร้อมจุดพลุเสียง9นัดผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายผ้าไทยชุดผ้าพื้นเมืองชุดสุภาพติดริบบิ้นสีดำย้ำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569กำหนดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรณบริเวณปรัมพิธีลานอเนกประสงค์หน้าสำนัก

0: พบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: มาสู่ช่วงสุดท้ายนะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะสำหรับวันนี้นะ26มิถุนายนค่ะเป็นวันสำคัญนะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนของทุกปีซึ่งคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพุทธศักราช2569นะรวมพลังไทยต่อต้านภัยยาเสพติดค่ะซึ่งวันที่26มิถุนายนนะพุทธศักราช2569โดยองค์การสหประชาชาติค่ะได้กำหนดว่าวันนี้ของทุกปีเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือกันเพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิดและการค้ายาเสพติดค่ะยาเสพติดนะคะก็คือสารเคมีที่ส่งผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการขาดไม่ได้รวมถึงผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายทำให้อ่อนเพลียร่างกายสู้ผอมและมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเมื่อใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานนะคะจะทำให้การตัดสินใจต่างๆช้าลงมีผลต่อการนอนหลับการใช้ยาเสพติดจะทำให้ประชากรที่มีชีวิตแย่ลงค่ะรวมถึงกระบวนการค้าที่มีโทษตามกฎหมายมีความเสี่ยงในคดีอาชญากรรมต่างๆด้วยดังนั้นหากพบเห็นการค้ายาเสพติดแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้นะที่สายด่วนปปส.1386ค่ะเพื่อให้เยาวชนประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนะคะโทรสายด่วนปปส.1386ค่ะและค่ะต่อมาค่ะกับแจ้งประชาสัมพันธ์นะสำหรับสมาชิกโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุค่ะผู้ที่จะสมัครโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีภูมิเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะเข้ามาสมัครได้นะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรชั้น2เว้นวันหยุดราชการค่ะใช้รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูปถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับค่ะ

ไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกประจำปีพุทธศักราช2561ค่ะซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2561ค่ะกำหนดให้ใช้เป็นแนวทางในการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมลฝอยการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีกลไกการขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายนะอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกค่ะเป็นการสร้างแรงจูงใจจุดประกายกระตุ้นรวมถึงเป็นการยกย่องนะเชิดชูเกียรติตลอดจนเป็นการสร้างแรงผลักดันนะให้จังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยค่ะสำหรับรูปแบบการประกวดนะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะหนูน้อยอทรอายุตั้งแต่8ถึง15ปีค่ะประเภทเยาวชนอทรอายุ15ปีถึง18ปีค่ะและสุดท้ายนะคะประเภทบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปค่ะในแต่ละประเภทนะคะก็จะมีรางวัลชนะเลิศที่จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาเป็นเงินรางวัล 50,000 บาทค่ะรองชนะเลิศนะทุนการศึกษาอีก 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2นะ 20,000 บาทและรางวัลชมเชยค่ะกับทุนการศึกษาเป็นรางวัล 10,000 บาทนะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมค่ะสำหรับแสงน้ำใจไทยทั้งชาติอัตราค่าสมัครสำหรับประชาชนทั่วไปนะอยู่ที่360บาทค่ะเยาวชนอยู่ที่7อายุเยาวชนที่อายุ7ปีถึง18ปีนะค่าสมัครอยู่ที่240บาทค่ะอัตราค่าสมัครรวมกับค่าส่งไปรษณีย์แล้วและผู้ที่อายุต่ำกว่า7ปีนะเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโทร0775110040ต่อ201ในเวลาราชการค่ะและประชาสัมพันธ์สุดท้ายนะคะสำหรับพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสำหรับวันจันทร์ที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะบริเวณปารัมพิธีลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะเวลา 9:00 น.นะคะชมการบรรเลงเพลงดนตรีไทยวงอังสุสิงห์จากโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาค่ะ 9:30 น.นะกับพิธีทางพุทธศาสนาเวลา 10:00 น.ค่ะกับพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองชมชุดการแสดงรำบวงสรวงศาลหลักเมืองโดยกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองชุมพรค่ะการแต่งกายนะจะเป็นชุดผ้าไทยชุดผ้าพื้นเมืองชุดสุภาพติดริบบิ้นสีดำค่ะสำหรับศาลหลักเมืองชุมพรนะตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลการจังหวัดมาก่อนค่ะเป็นอาคารทรงปราสาทหลังคาจตุรมุกยอดปราสาททรงปรางค่ะภายในประดิษฐานเสาหลักเมืองเป็นเสาไม้แกะสลักลวดลายไทยลงรับปิดทองโดยไม้ที่นำมาเป็นเสาหลักเมืองนั้นเป็นต้นราชพฤกษ์ซึ่งถือว่าเป็นไม้มงคลค่ะสิริมงคลสูงสุดในหมู่ไม้ทั้งหลายเป็นไม้ที่มีอายุกว่า100ปีขึ้นอยู่ณวัดถ้ำลับรอดอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองอุทุมพรหรือว่าเมืองชุมพรมาตั้งแต่ดั้งเดิมค่ะและสำหรับงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองนะคะจะจัดขึ้นวันที่29มิถุนายนถึงวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรนะคะมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามพร้อมสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาความบันเทิงและสีสันแห่งวัฒนธรรมที่จัดเต็มตลอด10วัน10คืนค่ะมาเที่ยวไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษทุกค่ำคืนและพบกันในงานประจำปีนี้นะคะและสำหรับวันนี้เทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะเราจะมาพบกันในทุกๆวันศุกร์ค่ะวันศุกร์หน้าเจอกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
4: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมย้ำ5ข้อห้ามหากฝ่าฝืนเสี่ยงมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
8: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจมีโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพร้อมเน้นย้ำ5ข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีดหรือทำลายบัตรเลือกตั้งและห้ามจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันที่27มิถุนายนถึงเวลา 18:00 น.ของวันที่28มิถุนายนผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแตกต่างกันไปตั้งแต่โทษปรับจนถึงโทษจำคุกและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสุจริตและความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: กองทัพบกโต้แย้งแถลงการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาพร้อมยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยอยู่ภายในอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยตามที่กล่าวอ้าง
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรานอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้าง โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GDC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ทางการอิรักยืนยันยังไม่มีแผนจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงน้ำมันของอิรักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตามที่สื่อท้องถิ่นของอิรักรายงานว่ารัฐบาลอิรักกำลังพิจารณาจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกหากโควต้าการผลิตน้ำมันของอิรักไม่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยกระทรวงน้ำมันของอิรักได้นั้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนโควต้าการผลิตน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของอิรักทั้งนี้เศรษฐกิจของอิรักพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักโดยรายได้จากน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ90ของรายได้ทั้งหมดของประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: ลูกบันเทิงมาแล้วนะ
3: ลูก

อมตะไว้ในบทเพลงนักฟังเพลงลูกทุ่งทั่วไทยต่างยอมรับให้เขานั่งอยู่บนบัลลังก์ใจมาเป็นเวลาอันยาวนานพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นนักร้องเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกเพื่อที่จะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดินไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักแห่งความจริงในความดีเป็นที่ตั้งเขาจึงหลุดรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลทั่วทุกสถานที่เวทีการแสดงเขาจะนำพาชาวนาไปพบท่านทุกงานที่มีใบสัญญาเขายังคงเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านตลอดกาลและตลอดไปไม่มีคำว่าเสื่อมคลาด

พระทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ถังปวงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz บ่ายๆยังในเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงนะครับครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พนมสวรรค์นะครับพบเจอกันวันนี้นะครับตรงกับวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียกฤษฎศักราช2026นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับแต่ว่าผมได้นำเขาเรียกอะไรโคศกประจำวงนะครับโคศกประจำวงของซายันสัญญาก็คือเส้นรักเมืองโคราชนะครับผมนำมาเป็นอินโทรก่อนเปิดเพลงของสายันนั่นเองนะครับเป็นเพลงเธอจะอยู่คอยใครนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาเพลงนี้ครูนพนันท์ควันประพานนะครับนักประพันธ์คู่ใจของสายันสัญญาเป็นผู้ประพันธ์ให้นั่นเองนะครับเพลงนี้ลวงแหลกข้อมานะครับวันนี้ลวงแหลกบอกว่ามอบให้กับพี่วันเพ็ญ นะครับพี่สายยุทธให้ปาร์ตี้ให้พี่พานีแม่ไม้สวทชุมพรนะครับให้ลวงใกล้ให้สาวจีให้แดงจันรัตนะครับแดงจันรัตซาหยักนะครับเราก็นายหัวหนับคอทล่มลุงคิดหมู่8นะครับแล้วก็บ่าวแขกบ่าวแขกในหมู่1มั้ยครับจำไม่ได้นะครับแล้วก็ให้นาชอบด้วยนะครับผู้ใหญ่ตอบผู้ใหญ่เหล็กซาวเหล็กเสริมซ้วยแล้วก็พี่ขดทายางด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีที่น่ารักติดตามกันอยู่เสมอทุกวันเลยนะครับวันนี้ขอเพลงสายันสัญญามานะครับเธอจะอยู่คอยใครเลยเปิดให้เป็นเพลงแรกนะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลานะครับถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลาเช่นกันนะครับการพิเศษวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดและก็เป็นวันสุนทรภูด้วยนะครับในเรื่องของการงานวันนี้เขาบอกว่าโดดเด่นในงานที่ต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดนะครับงานเรือระบบโครงสร้างเก้างานปราบปรามร่วมงานเจรจาหยุดตีข้อผีพาดนะครับแต่ว่าเพิ่งระวังคำพูดที่ตรงหรือว่ารุนแรงเกินไปจนอาจจะสร้างความขัดแย้งในองค์กรโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่ากระแสเงินกระแสเงินทองวนเวียนพอใช้นะครับมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายกับการซ่อมแซมการรักษาสุขภาพหรือว่าการสัญญกรรมความงามนะครับแต่ว่าการทวงหนี้หรือการเจรจาระงับข้อผีพาร์ททางการเงินในวันนี้จะส่งผลดีจะแล้วก็จะมีความคืบหน้าด้วยนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยทิฐิแล้วก็การใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับครูรักก็ควรระวังการพูดจาประชดประชันหรือว่าการยืนคำคาดที่อาจจะทำลายน้ำใจกันนะครับควรประคับประคองให้มากส่วนคนโสดก็พึงครองตัวไว้ก่อนนะครับระวังเจอคนที่ใจร้อนมาผัวพันนั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 9:09 นไปจนถึงเวลา 9:50 นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลา 10:49 นไปจนถึงเวลา 11:30 แล้วก็อีกช่วงเวลานึงนะครับ12:29 ไปจนถึงเวลา 15:10 ก็คือเวลานี้นั่นเองนะครับ4มงคลวันนี้นะครับ4มงคลหรือว่า4กระตุ้นโชควันนี้เป็น4ฟ้า4นำเงิน4เขี้ยวแล้วก็4ยมพูนะครับส่วน4อัพโชคเป็น4นำต้านแล้วก็4เทาดำทิศมงคลนะครับหรือทิศโชคลาเป็นทิศตะวันออกนะครับบอกด้วยว่าให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อสยบกับสิ่งอัปมงคลแล้วก็เพิ่มตบะรับบารมีให้กับตัวเองนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันมาแม่ท้าทองเล็กนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าซิงบี้นะครับทุกชะลกกับคนที่เกิดปีมาแม่ปีเถาะแล้วก็ปีกุนสำหรับท่านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีชะลูนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการปะทะรุนแรงโดยตรงในสายงานหรือครอบครัวนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์ห้ามบูวามเด็ดขาดนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีจอนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังปัญหาความอึดอัดใจจากคำพูดบริวารนะครับคำพูดของบริวารเอกสารสัญญามีเกณฑ์ที่จะคลาดเคลื่อนผิดพลาดได้นะครับหรือว่าทุกผู้ไม่วางดีเอาผลประโยชน์เอาเปรียบเรื่องผลประโยชน์นะครับเอาเปรียบเรื่องผลประโยชน์สำหรับเด็กที่จะเกิดที่ตรงกับวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่ลาเมียดลาไม่มีศิลปะในหัวใจมีสติปัญญาปราณีตรอบคอบแล้วก็รักความสงบเรียบร้อยนะครับเป็นที่สุดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อจุกจิกความดื้อเงียบอยู่บ้างนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมสร้างการฝึกให้เขารู้จักการปล่อยวางนะครับแล้วก็ยืดยุ่นเปิดใจกว้างกล้าเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันแล้วครับ
มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นั่นเองนะครับ15นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง16นาฬิกานะครับมาฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงกันนะครับก็จะมีลูกทุ่งเก้าลูกทุ่งรวมสมัยรวมถึงเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงไทยสากลอยู่เก่าๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใน Facebook Live นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นนะครับแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางเครื่องรับนะครับไม่ทราบมาดูโซเชียลได้ก็โทรมาขอเพลงได้นะครับหรือติชมรายการก็ที่เบอร์077511433แล้วก็077504101เองนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ติดค้างกันไว้เมื่อวาน2เพลงนะครับวันนี้ก็ได้คอยหวากันอีกทีนึงเพลงที่ติดค้างไว้เมื่อวานนะครับเพลงลาก้อนความรักจากการขับร้องของชาวรินนันธนาคอนนะครับพี่เศร้าถุงตะโกข้อมาเปิดท้ายในเพลงแรกในช่วงนี้นะครับรวมถึงเบานันเมื่อวานข้อมานะครับข้อเพลงน้ำตาไอ้นุ่มเปิดท้ายไม่ทันก็เปิดท้ายในช่วงนี้เช่นกันนะครับจากการขับร้องของซ่อนเพชรซ่อนสุพรรณนะครับซองผลงานเพลงนะครับลาก่อนความรักแล้วก็น้ำตาไอ้นุ่มครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับเขาสุชงสาระเด่นเล่าข่าวดังข้าเสียมาได้แล้วครับต้องขอบคุณแฟนเพลงแล้วครับที่เข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ไลฟ์ตอนนี้นะครับที่เข้ามาแล้วพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับพี่ปราโมทบุญชาตานะครับหรือว่าลวงเล็กแล้วก็คุณออนสุภาแสงอินนะครับเข้ามาแล้วพี่สุนันท์สุวรรณชัดนะครับรวมถึงทันสมบัติมันยืนนะครับวันนี้บอกว่าเดชนาตาพานะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนนะครับพี่บ่าวนั้นบอกว่ารับชมอยู่ครับทันสมบัติบอกว่าดีเจบอก้อยครับวันนี้ขอเพลงอานิจจาของโคสิทธิ์นพคุณนะครับเดี๋ยวให้เปิดให้ในช่วงถ่ายนะครับรวมถึงคุณออนสุภานะครับวันนี้บอกว่าวันนี้ขอเข้าฟังแล้วก็ดูหน้าดีเจด้วยนะคะนะครับด้วยความยินดีนะครับคุณออนสุภารวมถึงทีพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับบอกว่ารับชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับฐานสมบัติบอกว่าเสียงวิทยุชัดเจนดีนะครับพี่ปราโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมอยู่ครับแล้วถึงก็รวมถึงพี่สายุทธนะครับพี่สายุทธบอกว่ารับชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับรวมถึงพี่วีรัตสุขม่วงนะครับพี่วีรัตสุขม่วงบอกว่าวันนี้ขอเพลงคอมเมนต์มานะครับสวัสดีครับดีเจเบาก้อยวันนี้พร้อมขอเพลงรอคองสู้เทปนะครับบอกให้พี่วันเป็นให้พี่น้อยทับตันโนตให้ปาติสให้พี่เศร้าทุ่งตะโกให้พี่ผานิสวทให้พี่ขดทายังนะครับแล้วก็ให้พี่ธนงรวมถึงผีสายยุทธด้วยนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมถึงดีเจบอกอยด้วยนะครับขอบคุณพี่วิรัตนะครับก็เช่นเคยแล้วครับสาระเด่นเหล่าข่าวดังก็เป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในช่วงของจังหวัดชุมพรแล้วครับเมื่อที่ท่านสมบัติบอกแล้วครับแดดหน้าตากพานะครับช่วงนี้ฝนไม่ตกมาหลายวันนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอบะทิวอำเภอท่าแซอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต้นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กม/ชม.ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในช่วงการคาดหมายอุณหภูมินะครับในจังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่ที่34องศาก็ยังไม่ร้อนเท่าไรนะครับแค่34องศาเองแล้วก็ต่ำสุดที่25องศานะครับนี่ก็คงจะเป็นช่วงกลางคืนนั่นแหละครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:48 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:04 นาทีแล้วก็น้ำทะเลนะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่21:29 นาทีแล้วก็จะลงเต็มที่8:45 นาทีนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทุกวันเช่นกันแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศในส่วนของจังหวัดชุมพรครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: ก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวของการไฟฟ้าไฟผลิตนะครับซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการหลักนะครับอุปถัมภ์รายการหลักของรายการลูกทุ่งเหมือนเทิงนะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับพีเอ็กนะครับพีเอ็กสุพรรณวงศ์นะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับวันนี้พีเอ็กได้มีเวลาคุยโทรศัพท์แล้วครับน่าจะวันนี้น่าจะหยุดงานแล้วครับน่าจะเข้ามาคอมเมนต์ทีนะครับขอบคุณทุกท่านทีให้เกียรติคอมเมนต์มาแล้วก็ให้เกียรติรับชมให้เกียรติติดตามมาโดยดีโดยตลอดนะครับในเรื่องของกฟผ.นะครับบอกว่าไส้วิงห้ามพลาดนะครับที่แม่หมอฮับมาราธอนนะครับครั้งที่33เปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะครับการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับชวนนักวิงและก็ผู้รักสุขภาพทุกท่านแล้วครับร่วมงานแม่หมอฮับมาราธอนครั้งที่33นะครับงานวิงประจำปีที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องแล้วครับแล้วก็รวมถึงเป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่สวยที่สุดของประเทศไทยนะครับที่แม่เหมาะที่โรงไฟฟ้านั่นแหละครับงานนี้นะครับจะขึ้นภายใต้แนวคิดจากพลังงานสู่แรงก้าวจากแหล่งผลิตไฟฟ้าสู่สนามวิ่งของผู้ไม่หยุดหนิงนะครับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งนะครับประสบการณ์วิ่งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางบนเส้นทางที่ได้รับรองมาตรฐานจากเวิร์นแอตเลติกรถเรดเลเบิลนะครับเป็นภาษาอังกฤษสะท้อนถึงคุณภาพสนามวิ่งระดับนานาชาตินะครับแล้วก็นับเป็นสนามแห่งเดียวนะครับในภาคเหนือที่ได้รับการรับรองดังกล่าวนะครับสำหรับระยะการแข่งขันนะครับมีเหลือ3ระยะได้แก่ระยะฮับมาราธอน 21.1 กิโลเมตร หมาะสำหรับนักวิ่งที่ต้องการทดสอบความอึดนะครับบนเส้นทางมาตรฐานนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะที่สองนะครับเป็นระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะที่3นะครับเป็นระยะฟันรัน5กิโลเมตรนะครับระยะนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าร่วมได้นะครับทางมือไม่แล้วก็รวมถึงครอบครัวด้วยครับงานนี้จะขึ้นในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569นะครับยังอีกหลายวันกันนะครับยังมีโอกาสได้รับสมัครแล้วก็น่าจะไปเที่ยวกันนะครับในเดือนตุลาน่าจะช่วงต้นเน่าพอดีแล้วครับช่วงต้นเน่าบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับที่ก่อการไฟฟ้าไฟผลิตแม่หมอนะครับอำเภอแม่หมอจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับรับสมัครได้แล้ววันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31สิงหาคมนะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ไทยรัน .com นั่นเองนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook นะครับของแม่ของ Facebook นะครับเข้าไปพิมพ์ว่าแม่เมาะฮาฟมาราธอนนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับครูก็ยอมรับภาษาไทยแล้วก็เขาจะลิงก์ไปถึงให้เองนั่นแหละครับที่เฟซบุ๊กของแม่เมาะนะครับนั่นเองทางนี้นะครับงานดังกล่าวก็ยังช่วยเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับบอกด้วยว่านะครับแม้หมอฮับมาราธอนจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การวิ่งการแข่งขันเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเวทีที่รวมพลังของผู้รักสุขภาพแล้วก็ธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะครับมาบอกกล่าวกันในช่วงของสาระเด่นข่าวดังรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับมาถึงเรื่องราวของเพลงนะครับที่ข้อกันเข้ามาอีกเช่นเคยนะครับเป็นเพลงปูยิ่งแล้วนะครับทีนี้เป็นเพลงของราชินีลูกทุ่งยุคกลางนะครับถ้ายุคแรกก็น่าจะเป็นคุณแม่พองซี่แล้วครับยุคกลางก็จะเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ครับเพลงนี้ชื่อเพลงนางบังเงาสาวจีซาอยากข้อมานะครับบอกว่าให้หลวงใกล้ซาอยากให้หลวงเหล็กนะครับให้สาวห้อยแล้วก็ให้แดงจันรัตที่ซาอยากเจนกันด้วยนะครับขอบคุณพี่สาวจีนะครับแล้วก็เพลงรอนะครับจากการขับร้องของสุดเทปจริงๆแล้วชื่อเพลงแค่รอนะครับไม่ใช่รอคำเดียวนะครับพี่วีรัตไม่ทราบว่าผมผิดพลาดหรือว่าพี่วีรัตผิดพลาดนะครับแต่ว่าเพลงรอเชยๆพม่าแล้วไม่เจอนะครับน่าจะเป็นเพลงนี้ถ้าเกิดไม่ใช้เพลงนี้ยังไงก็คอมเมนต์กลับมาอีกทีนะครับพี่วีรัตเป็นเพลงแค่รอนะครับจากการขับร้องของสุเทพวงคำแพงพี่วีรัตบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญนะครับให้พี่สายยุทธให้พี่หน่อยทับตะโนดให้ปาติสนวพรให้พี่เศร้าทุงตะโกให้พี่พานีเศร้าวทชุมพรให้พี่ขดทายางให้พี่ธนงแล้วครับรวมถึงผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ดีเจบาก้อยด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านแล้วครับเอาละครับช่วงนี้นางบางเงาแล้วก็เพลงแค่รอนะครับ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับทีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับข่าวสุชงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งก่อนอื่นก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับคิดถึงอาหารทะเลคิดถึงทัพพีซีฟู้ดนะครับอยู่ที่ชายทะเลปากฮาดบ้านเรานั่นเองนะครับปากฮาดบ้านเราอยู่แถวหน้าถุงนั่นแหละครับเลยแยกดอนสายแก้วไปก็ตรงไปเลยนะครับร้านจะอยู่ริมฮาดแถวนั้นแหละครับตอนนี้มีจุดชมวิวด้วยนะครับมีจุดชมวิวชั้นซ่องแล้วก็มีหมูกระทะน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยนะครับรวมถึงอาหารทะเลที่น้ำจิ้มรสแซ่บนะครับเขาบอกรสแซ่บอย่าบอกใครทีเดียวเลยทีเดียวนะครับสามารถสำรองที่หนังได้นะครับที่เจแมมซูน952645456นะครับแล้วก็ที่เสียสิ้น065นะครับ0654653638นะครับมาถึงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเพิ่มเติมนะครับคุณวัชรพันธ์สิทธิอรุณนะครับหรือว่าเพื่อนบอยนี้รับชมอยู่ที่กรุงเทพนะครับเข้ามาแล้วรวมถึงคนอ่อนสุภาแซงอินนะครับวันนี้บอกว่าคอเพลงโปรเถิดดวงใจนะครับมอบให้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกคนนะครับฐานอเนกพริกไทยนะครับส่งสติกเกอร์มารวมถึงผู้ใหญ่เล็กนะครับคุณเซมาโลกเม็ดตอนนี้เข้ามารับชมอยู่ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆฐานนะครับรวมถึงมีมุกคองนาชอปแลมเพชรแล้วครับส่งมาในหลายกลุ่มนะครับในหลายกลุ่มบอกว่าทำไมเป่าบุญจินไม่ชอบทำงานตอนเช้านะครับผมก็ได้ตอบไปแล้วว่าบอกว่าเพราะท่านเป่าทำงานเที่ยงตรงครับแต่นาคุ้มนะครับนาชอปแลมเพชรบอกว่าไม่ฉายนะครับท่านเป่าเป็นคนที่เที่ยงทำนะครับก็ทำงานตอนเที่ยงก็แล้วกันนะครับไม่ทำงานตอนเช้าขอบคุณที่ส่งมุกยิ้มมานะครับไม่ถึงขนาดค่ำเยี่ยวแตกเยี่ยวแตนนะครับแค่ยิ้มก็พอนะครับนาคุ้มมาถึงเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งวันนี้เป็นเรื่องของเพลงจำปลาลืมต้นนะครับจำปลาลืมต้นก็คงทุกใจหลายคนแล้วครับเป็นจากการขับร้องของซายันสัญญานั่นเองนะครับมีที่มายังไงนะครับเพลงนี้ผมจะหลายฟังในช่วงนี้แหละครับเพลงนี้แต่งคำร้องทำน้องโดยครูชลธีฐานทองนะครับบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2516นะครับ2516บอกว่าหลังจากที่ครูชลธีฐานทองนะครับยกเพลงลูกเศร้าผู้การแล้วก็เพลงแม่มปลารานะครับที่ตั้งใจแต่งให้สำรับซอนคีรีซีประจวบนะครับแต่งไว้สำรับซอนคีรีซีประจวบแล้วก็ให้กับหนุ่มปั๊มน้ำมันยานบุคโลนะครับในการบันทึกเสียงหนุ่มปั๊มน้ำมันคนนั้นก็คือกำชัยรัตน์บำรุงนั่นเองนะครับกำชัยรัตน์บำรุงคนนั้นก็ปัจจุบันก็คือซายันสัญญานั่นเองนะครับจากนั้นครูชลธีฐานทองก็ทิ้งกรุงเทพไปเลยนะครับพาพัญญาไปอยู่กับบ้านพ่อตาแม่ยายที่แก่งเสื้อเต็นท์ที่จังหวัดสระบุรีนะครับระหว่างที่อยู่ที่ร้านข้าวโพดนั้นนะครับก็ได้ยินเสียงเพลงลูกสาวผู้การที่ตัวเองแต่งนะครับจากเครื่องรับวิทยุนะครับเพลงลูกสาวผู้การตอนแรกก็ตั้งใจทีเมื่อที่ผมบอกแล้วครับจะให้ซอนคีรีซีประจบได้ขับร้องนะครับตอนหลังก็มีอุปสรรคบางอย่างก็เลยให้กำชัยรัตน์บำรุงเป็นผู้ร้องนะครับพอหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็นซายันสัญญาก็ได้ฟังเพลงจากวิทยุนั่นนะครับแล้วก็ไม่กี่วันต่อมานะครับมนเมืองเนื้อก็ได้เดินทางมาหาครูชลธีทีแก่งเสื้อเต็นนะครับบอกว่าตอนนี้ที่กรุงเทพก็ได้ตามหาครูชลธีกันย่างควักเลยทีเดียวนะครับควักแล้วคือมาถึงว่าการห้ากันมัวไปหมดนั่นแหละครับเพราะว่าเพลงลูกสาวผู้การนี้ดังมากนะครับมนเมืองเนื้อจึงจะรับครูชลธีเข้าไปกรุงเทพนะครับแต่งเพลงให้ซายันสัญญาอีกซึ่งครูชลธีก็บอกว่าไม่เข้าไปกรุงเทพนะครับแต่ว่าจะแต่งเพลงอยู่ที่แก่งเสือเต้นนี่แหละนะครับครูชลธีแต่งเพลงที่ซ่องนะครับขออภัยครับแต่งเพลงชุดที่ซ่องให้กับสายันสัญญานะครับกลางร้ายข้าวโพดกับถูกเพลงเลยนะครับโดยนำเอาภาพชนบทหน้าแหลงแล้วก็คณะทียืนใต้ต้นหมะหมวงนะครับมีลมพัดแรงพลดของเพลงนะครับเป็นจำปาลืมต้นนั่นเองนะครับสำหรับชายนุ่มที่ผิดหวังในความรักนะครับจากสาวที่ชื่อจำปานั่นเองนะครับครูชลธีบอกว่าการแต่งเพลงจำปาลืมต้นนะครับได้แรงบันดาลใจจากเพลงนองนางบ้านนาของครูไพบูลย์บุตรขั้นนะครับเพลงนองนางบ้านนานี้ผมจำได้ว่าผมได้เหล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขั้นเป็นผู้ประพันธ์นั่นเองนะครับแล้วก็เพลงจำปาลืมต้นก็เช่นกันนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในบรรยากาศทองทุ่งนาชนบทเช่นกันนะครับเพลงจำปาลืมต้นช่วยส่งให้สายันสัญญาโด่งดังอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเหนือ5ของเพลงที่ช่วยให้สายันสัญญาได้รับคะแนนสองสั้นแล้วก็การเห็นใจมากขึ้นนะครับจากนุ่มหน้าบ้านนอกนะครับที่ คิดถึงเศร้าคนรักจนต้องแอบร้องไห้ใต้ต้นจำปานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพลงจำปาลืมต้นนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาผมจะเปิดให้ฟังในช่วงนี้นะครับรวมถึงเพลงอานิจจานะครับจากการขับร้องของโคสิตนพคุณซี่นะครับฐานสมบัติมันยืนข้อมานะครับเอาละครับช่วงนี้เราฟังอีก2ผลงานเพลงครับ

0: ันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15นาฬิกา56นาทีนะครับจบไปซองเพลงนะครับเพลงจำปาลืมต้นครับเพลงอนิจจานะครับลูกทุ่งยุคเก่าๆนั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังผู้ที่คอมเมนต์มาใน Facebook ไลฟ์นะครับนะชอบแลมเพชรบอกว่ามาช้านิดนึงนะครับผู้ใหญ่นุ่มมาขึ้นพราวยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังอุตส่าห์รีบมารับชมจริงๆแล้ว Facebook ไลฟ์ก็ถ้าไม่มีซิมเน็ตก็อาจจะต้องฟังอยู่ที่บ้านนะครับจริงๆแล้วฟังได้ทุกทีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มีซิมเน็ตนะครับทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยฟังรายการลูกทุ่งไปด้วยได้นั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่ขดทายางนะครับส่งสติกเกอร์บกมือมานะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังยู่ครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับวันนี้นะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็หมดเวลาอีกเช่นเคยแล้วครับขอบคุณทุกฐานแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกบานนพุ่มในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เฟอร์เวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงโปรดเทิดดวงใจนะครับจากคำข้อของคุณออนสุภาแสงอินนะครับบอกว่ามอบให้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกๆท่านนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าส่วนใหญ่จะฟังตอนเช้าเหมาะสมที่สุดนะครับเพลงของทูลทองใจเพลงของการแก้วสุพรรณอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เปิดเพลงโปรเทสดวงใจปิดถ่ายรายการกันละกันนะครับสำหรับวันนี้เดเจไม่นาเก้าฝากอ้อยกิติพงษ์พานมสวรรค์กราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับพบกันไม่ในวันจันทร์สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
4: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
8: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังนำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยตั้งเป้าว่าจะต้องเร่งสรุปการเจรจา FTA ไทย EU โดยเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยปัจจุบัน EU เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าหากการเจรจาบรรลุผลจะช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EU ในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงแนวทางจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ให้ครบถ้วนเพื่อลดภาระประชาชน
9: นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ชี้แจงถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะว่าปัจจุบันการยกเว้นเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ10ของปริมาณการใช้ในพื้นที่นั้นเป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกกพ.ช.ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยกกพ.มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งรัดให้ทั้งสองการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟสาธารณะให้ครบถ้วนตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างโปร่งใสโดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ขณะที่กฟผ.อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จังหวัดสงขลาเปิดงาน Job Fair 2026 @ สงขลาเชื่อมโอกาสการมีงานทำเปิดตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราพร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพครบวงจร
10: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เปิดงาน Job Fair 2026 @ สงขลาประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบกับนายจ้างโดยตรงพร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำนายสันตินันตสุวรรณรองปลัดกระทรวงแรงงานประธานในพิธีกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการมีงานทำและการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องโดยงาน Job Fair เป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้หางานลดช่องว่างของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะจะได้รับฟังนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:10 นถึง 16:30 นค่ะทางสวท.11 สถานีในสังกัดสวท.5 ค่ะโดยวันนี้ค่ะสวท.เกาะสมุยเป็นแม่ข่ายผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวท.เกาะสมุยค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเข้มการนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันพนิตาเจียนผันค่ะ
1: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
0: ค่ะเรา2คนค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องแอมคะเรามีด้วยกัน2ช่วงเนาะช่วงแรกค่ะเป็นช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะก็จะมีเรื่องของนายกนะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชค่ะและก็เรื่องของวันสุนทรภู่ค่ะรวมไปถึงข่าวจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาค่ะและอีกช่วงนึงค่ะเป็นช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนดีกว่านะ
1: ค่ะ
0: ค่ะท่านนายกค่ะได้ประกาศเดินหน้าปรับปรามยาเสพติดเต็มกำลังค่ะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกชวนประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดค่ะท่านนายกกล่าวว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวแล้วค่ะย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมค่ะทั้งนี้ค่ะที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะโดยประเทศไทยนะคะในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกนะคะได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมรณรงค์กันอย่างจริงจังค่ะท่านนายกได้ย้ำว่ารัฐบาลกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและก็เร่งด่วนค่ะและในปีนี้ค่ะจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนนะคะแบบเบ็ดเสร็จการปรับปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปรับปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพค่ะผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะซึ่งหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนนะคะสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชค่ะวันนี้เวลา 7:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะในการนี้นะคะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อการทำลงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณภายทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีและภริยาหรือผู้ร่วมพิธี ร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันค
0: ่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ค่ะยังเป็นวันสุนทรภู่ด้วยค่ะน้องแอมเพื่อเป็นการรำลึกกวีเอกของโลกค่ะผู้ฝากมรดกภาษาไทยไว้ข้ามกาลเวลานะคะก็จะมีบทกลอนนึงค่ะที่ได้กล่าวไว้ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดค่ะเพียงหนึ่งวรรคจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ก็ยังคงสะท้อนแง่คิดได้อย่างร่วมสมัยแม้เวลาจะล่วงเลยมามากกว่า200ปีค่ะในทุกๆวันที่26มิถุนายนนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่วันรำลึกถึงกวีเอกของโลกค่ะหากยังเป็นวันที่ปลุกความทรงจำของคนไทยหลายรุ่นให้ย้อนนึกถึงบรรยากาศในห้องเรียนภาษาไทยนะคะการท่องบทอาขยานค่ะการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะแต่งกลอนตอบปัญหาวรรณคดีนะคะและก็จัดกิจกรรมตามฐานต่างๆค่ะที่เต็มไปด้วยทั้งเสียงหัวเราะนะและความสนุกสนานค่ะซึ่งผลงานของท่านสุนทรภู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองหรือว่าสุภาษิตสอนหญิงค่ะล้วนเป็นวรรณกรรมที่หล่อล้อมการใช้ภาษาไทยของคนไทยมาหลายชั่วอายุคนค่ะส่วนชาวเพชรบุรีนะคะก็ยังคุ้นเคยกับนิราศเมืองเพชรค่ะซึ่งบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตผู้คนและความงดงามของเมืองเพชรบุรีไว้อย่างละเอียดจนกลายเป็นมรดกทางวรรณศิลป์นะคะอันทรงคุณค่าค่ะแต่ก็หลายๆท่านนะคะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะว่าวันสุนทรภู่นะคะเป็นชาวจังหวัดระยองนะคะคือทางที่หลักฐานนะคะทางประวัติศาสตร์ได้ระบุว่าท่านเกิดวันที่26มิถุนายน2329ค่ะบริเวณพระราชวังบวรสถานพิมุขฝั่งธนบุรีค่ะซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้กล่าวว่าวันนี้นะคะยังเป็นวันที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กไทยได้รักภาษาไทยรู้จักคุณค่าของวรรณกรรมและตระหนักว่าถ้อยคำที่งดงามค่ะสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจข้ามกาลเวลาได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะไปติดตามข่าวในพื้นที่จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่และจังหวัดพังงาค่ะในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องกันค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ค่ะช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะนำเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีแก่ผู้ประสบสาธารณภัย3รายค่ะเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาทค่ะขออภัยค่ะ 260,000 บาทค่ะวันนี้นะคะที่ห้องสีสุราษฎร์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน3รายค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาทคือนางสาวมัณฑนาผ่องผิวจำนวนเงิน 80,000 บาทเหตุจากอุทกภัยนายสุรสิทธิ์บ้านสะอาดจำนวนเงิน 130,000 บาทเหตุจากอุทกภัยและนางวรรณาแดงรัตน์จำนวน 50,000 บาทเหตุจากช้างป่าทำร้ายค่ะทั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือแจ้งผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยกรณีเสียชีวิตจำนวน2รายค่ะและเหตุช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตจำนวน1รายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งนายพรดอนปิศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวน 260,000 บาทโดยโอนให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยค่ะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการจัดแสดงจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันค่ะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาการนำเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้อ่านสารนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2569ค่ะพร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดตลอดจนร่วมแสดงสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมเฝ้าระวังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กเยาวชนครอบครัวและชุมชนอันจะนำไปสู่สังคมที่ปลอดภัยและปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะไปกันที่พื้นที่ของนครศรีธรรมราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกค่ะเมื่อวันนี้นะคะ25มิถุนายนที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในทุกมิติค่ะทั้งด้านข้อมูลวิชาการการบริหารจัดการพื้นที่การประชาสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะ
1: จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมากันที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือได้รับผลกระทบจากกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแจ้งเบาะแสศูนย์ดำรงธรรมได้ทันทีนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะโดยในที่ประชุมนะคะหากประชาชนพบเห็นการทุจริตการสอบดังกล่าวค่ะสามารถที่จะ จ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะและก็มีล่าสุดนะคะมีการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ครั้งที่6ค่ะมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้และเทศบาลตำบลแหลมสักที่บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลให้เทศบาลทั้ง2แห่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมและให้ผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมเช่นกันค่ะตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะ
0: ค่ะจากจังหวัดกระบี่มาปิดท้ายกันที่จังหวัดพังงาค่ะพังงารวมพลังจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569ค่ะประกาศเจตนารมณ์รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างอำเภอเมืองพังงานายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนนักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันค่ะโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพังงานะคะจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานในทุกมิติทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดพร้อมส่งสารถึงประชาชนว่าผู้เสพติดยาเสพติดนะคะมีความผิดตามกฎหมายแต่หากสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษารัฐพร้อมให้โอกาสและให้ความช่วยเหลือค่ะเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณภาพค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณข่าวนะคะในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะทั้งข่าวในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชนะคะกระบี่และพังงาค่ะช่วงต่อไปพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: เตือนภัยค่ะซ้ายถ่ายคลิปไลฟ์นะคะต้องรู้5เรื่องเสี่ยงผิดกฎหมายค่ะนั่นก็คือ1ค่ะหมิ่นประมาทสร้างความเกลียดชังพูดด่าใส่ร้ายหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงค่ะเท่ากับผิดกฎหมายค่ะ2ค่ะเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารนะคะแม้แค่แชร์ต่อก็อาจมีความผิดค่ะ3ค่ะบิดเบือนหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะคะตัดต่อแต่งเติมข้อมูลทำให้คนเข้าใจผิดเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมค่ะ4ค่ะละเมิดลิขสิทธิ์นำคลิปเพลงหรือว่าผลงานคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ5ค่ะโฆษณาหรือว่าชักชวนดื่มแอลกอฮอล์แสดงชื่อโลโก้หรือเชิญชวนให้ดื่มเท่ากับผิดกฎหมายค่ะซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานกิจการยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะขอขอบคุณผู้อำนวยการสปท5นายโสพลเขี่ยมการที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวในครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่29มิถุนายนค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นโดยสวทพังงาเป็นแม่ข่ายการผลิตรายการค่ะวันนี้ทีมงานสวทเกาะสมุยดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
1: ดิฉันพนิตาเจียนผันค่ะ
0: ค่ะขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะพบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ทำหน้าที่ผลิตรายการค่ะพบกับคุณผู้ฟังในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26เดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2569ซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นไปจนถึงเวลา 17:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาบอกเล่าผ่านรายการค่ะและในวันนี้สวท.ศรีสะเกษขอน้อมนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามกันค่ะพบกันค่ะในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

วันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพ.ศ. 2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จจากพระตำหนักที่ประทับแรมค่ายทหารกองพลที่6เพื่อไปประทับรถไฟพระที่นั่งขบวนพิเศษณสถานีรถไฟอุบลราชธานีบริเวณสถานีรถไฟอุบลราชธานีมีกองเกียรติยศทหารตำรวจลูกเสือและมีข้าราชการพ่อค้านักเรียนและประชาชนมาส่งเสด็จอย่างเนืองแน่นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟอุบลราชธานีเวลา 9 นาฬิกาท่ามกลางเสียงชัยโยและเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟกันทรารมอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษรถไฟพระที่นั่งหยุด3นาทีเพื่อให้ราษฎรที่มาคอยรับเสด็จบริเวณสถานีรถไฟได้มีโอกาสชมพระบารมีพญารามราชภักดีปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟศรีสะเกษเวลา 10 นาฬิกา 33 นาทีบริเวณสถานีรถไฟมีกองเกียรติยศและวงดุริยางค์ตำรวจลูกเสือและมีราษฎรนักเรียนมารอเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จลงจากรถไฟพระที่นั่งภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทูลเกล้าถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษหรือโรงเรียนสตรีสิริเกตในปัจจุบันเพื่อทอดพระเนตรหอประชุมของโรงเรียนซึ่งพระองค์ได้มอบภาพยนตร์ส่วนพระองค์เพื่อหาทุนในการก่อสร้างและทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบอีกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับบนพระราชอาสน์ในหอประชุมครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดทูลเกล้าถวายของและรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากนั้นทั้งสองพระองค์จึงได้เสด็จไปยังบริเวณสารกลางจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีราษฎรรอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทรงประทับบนพระราชอาสน์ณมุกสารกลางจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายกิตติยะทการีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้นเฝ้าทูล

างเพศผู้อายุประมาณ6ปีชื่อว่าพลายสมนึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสความว่าได้ทราบถึงความยากของราษฎรในจังหวัดศรีสะเกษว่าได้รับอุปสรรคนานาประการในการทำมาหากินรู้สึกเป็นห่วงและขอให้ทุกคนมีความมานะบากบั่นในการเลี้ยงชีพและจะได้ขอให้รัฐบาลเพิ่มความช่วยเหลือให้มากขึ้นและพระราชทานพรว่าต่อแต่นี้ไปขอให้ความแล้งแค้นจงสูญสลายจากไปจนหมดสิ้น

จากนั้นจึงได้ลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีราษฎรจำนวนมากทูลเกล้าถวายผ้าไหมผ้าสิ้นผ้าสโลงผ้าขาวม้าและผ้าสบายนอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากแล้วทั้งสองพระองค์ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังสถานีรถไฟเพื่อประทับรถไฟพระที่นั่งไปยังจังหวัดสุรินทร์ในเวลา 12:20 น.ขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแย้มพระสวนที่พระเกวรถไฟพระที่นั่งทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทรงโบกพระหัตถ์แก่ราษฎรที่เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากรถไฟพระที่นั่งหยุดที่สถานีรถไฟอุดมพรพิสัย3 นาทีเพื่อให้บรรดาข้าราชการประชาชนที่มารอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทบริเวณสถานีรถไฟอุดมพรพิสัยอำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษได้ชมพระบารมีจากนั้นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนผ่านลำห้วยทับทันเข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการเสด็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพ.ศ. 2400

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวท.ศรีสะเกษค่ะการเสด็จเยือนในแต่ละครั้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างความปลื้มปิติให้กับประสบนิกรที่รอรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะและในวันนี้เรามีความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านผ่านมาแล้วกว่า70ปีค่ะก็ยังคงตรึงตาอยู่ในหัวใจจวบจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ค่ะยังได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมายึดถือมาปฏิบัติจวบจนทุกวันนี้ค่ะติดตามกันได้ค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

เมื่อปีพุทธศักราช2498ผมจำได้ว่าคุณแม่บอกว่าจะพามาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงในความรู้สึกดีอกดีใจมากเลยเพราะว่าประการแรกนั้นจะได้มาเที่ยวเมืองศรีสะเกษแล้วก็แต่ความเข้าใจนั้นไม่ปรากฏว่าจำไม่ทราบว่าท่านคือใครหรอกแต่ว่าท่านบอกแม่พ่อคุณแม่บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่ถ้าจะมาต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องตื่นประมาณตีสองซึ่งบ้านเราก็จะเรียกว่าไก่ขันกกขันครั้งแรกนะครับประมาณตีสองเพราะรถจะมารับประมาณตีสี่หรือไก่ขันกลางนะครับแต่ด้วยความรู้สึกของเราแล้วนั่นก็นอนไม่หลับนะครับก็ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนนั่นแหละเพราะว่าคุณแม่นั้นจะตื่นนึ่งข้าวตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเราก็ตื่นด้วยพอถึงเวลานะครับรถมารับก็ดีใจนะครับปรากฏว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นรถนะครับท่านได้ขี่รถยนต์นะครับแต่การเดินทางคมนาคมจากบ้านพลยางนะครับแต่ก่อนนั้นบ้านพลยางนั้นอยู่ตำบลหมู่สูงอำเภอเมืองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่เป็นอำเภอวังหินนะครับการเดินทางนั้นประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับก็ทางนั้นก็คดเคี้ยวไปนะครับไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้เราจะนั่งรถไปถึง15นาทีก็ถึงแล้วพอมาถึงเมืองศรีสะเกษนะครับรถก็จะจอดที่ทางโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับให้เราเดินไปคนไม่รู้คนมาจากไหนรู้สึกในความรู้สึกส่วนตัวนะคนเยอะมากเลยนะครับพี่น้องก็มาต่างก็ตั้งใจแน่วแน่นะครับว่าจะมาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพอถึงเวลาถ้าผมจำไม่ผิดเวลาประมาณ4โมงเช้านะครับท่านก็เสด็จลงมานะครับลงมาจากศาลากลางก็ทุกแต่เดิมนั้นคนทุกคนก็จะนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพอพระองค์ท่านเสด็จลงมานี่ทุกคนก็จะลุกยืนขึ้นนะครับในความรู้สึกส่วนตัวนั้นนะครับก็ไม่เห็นนะครับก็ได้ขึ้นนั่งคอคุณลุงท่านหนึ่งนะครับให้นั่งคอท่านยืนขึ้นนะครับแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เห็นตรงที่ท่านมารับช้างซึ่งมีผู้ถวายร้านผมจำได้ว่าร้านห่วงหงสมบัตินะครับนำช้างมาถวายนะครับแล้วก็เห็นไม่นานนะครับประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับท่านก็จะเยี่ยมไปเรื่อยๆก็ไกลไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะเสด็จขึ้นไปที่ศาลากลางอีกคุณพ่อคุณแม่ก็จะพามารอส่งเสด็จที่โรงเรียนการช่างในสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็คือหน้าโรงพยาบาลที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับแต่ก่อนนั้นเป็นโรงเรียนการช่างรุ่นหลังมานี้ก็คงจะไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนการช่างมันอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนั้นแหละครับตรงที่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับมันเป็นถนนแบ่งเส้นกลางระหว่างโรงพยาบาลเก่ากับโรงพยาบาลใหม่ที่สร้างอยู่เป็นหอพักของแพทย์นะครับก็ยืนอยู่ตรงนั้นรอจนท่านจะเสด็จกลับนะครับจะเสด็จไปที่อุทุมพรพิสัยผ่านไปที่อุทุมพรพิสัยพอรถขบวนผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาพนมมือไหว้ตั้งแต่หัวรถจักรนะครับท่านขบวนรถไฟก็จะไปช้าๆนะครับขับเคลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงสุดขบวนสุดท้ายนะครับทุกคนที่อยู่ในขบวนรถนั้นนะครับก็โบกมือทั้งหมดนะครับ

0: ผมพวกเราก็พนมมือนะครับถ้าถามว่าเห็นไหมเขาก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้พนมมือไหว้เราก็พนมมือไหว้ตั้งแต่หัวจดท้ายขบวนรถนะครับถ้าถามว่าเห็นไหมเขาก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้พนมมือไหว้เราก็พนมมือไหว้ตั้งแต่หัวจดท้ายขบวนรถนะครับทีนี้ในความรู้สึกส่วนตนนะครับก็เห็นว่าพระองค์ท่านเป็นผู้อยู่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในความรู้สึกของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ได้จากการเฝ้าเข้าเฝ้าในครั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็ไม่ได้ผ่านไปผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ได้นำพระราชดำรัสมาใช้กับชีวิตประจำวันที่ท่านพูดที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าในตรงนี้แหละครับท่านหลายท่านอาจจะถามว่าทำไมผมเองแม้แต่เกษียณอายุราชการแล้วก็ยังไปปลูกป่าอยู่ไปทุกปีปีละหลายป่านะครับปีนี้ก็ปลูกมาแล้ว2ป่าแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยจะให้ได้สัก5ป่านะครับนั่นคือความสำนึกนะครับที่ที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับปีนี้ผม78ปีก็เข้าเฝ้าท่านครั้งแรกนั้นปีอายุ7ขวบนะครับก็นานพอสมควรครับขอบคุณมากครับ
1: และเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานติดตามกันได้ค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ทุกครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ท่านก็ได้ทรงติดตามงานเกี่ยวกับโครงการของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านแสดงความห่วงใยต่อเกษตรกรจะทรงซักถามถึงพี่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดเวลาว่ามีการมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ของพระองค์ท่านมากน้อยเพียงใดพระองค์ท่านทรงติดตามเสมอและก็ทรงแสดงความห่วงใยนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรนี่เข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็ความรู้ต่างๆไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างรายได้กันขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษตรกรเข้าไปสามารถที่จะไปรับบริการไม่ว่าจะด้านพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับด้านประมงนะครับด้านพัฒนาที่ดินต่างๆด้านป่าไม้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากแล้วก็ขยายผลไปสู่เกษตรกรตามต่างจังหวัดต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติหลังจากที่ดำเนินการในเรื่องของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในศูนย์หลังนั้นแล้วก็แล้วแต่ที่เกษตรกรแต่ละรายจะต้องจะสนใจในเรื่องของกิจกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของป่าไม้ก็ไปในด้านของป่าไม้ด้านกิจกรรมของด้านพัฒนาการพัฒนาที่ดินก็ไปด้านพัฒนาที่ดินบริการทางวิชาการเกษตรด้านพืชด้านสัตว์ก็ไปทางด้านปศุสัตว์และบริทางกรมวิชาการเกษตรด้านประมงของกรมประมงเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สามารถที่จะศูนย์เองนะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเองก็นะครับสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆให้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับแต่ละกิจกรรมนั้นไปติดตามและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตั้งแต่พระองค์ท่านนะครับได้ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะครับที่อำเภอภูสิงห์ก็นะครับจากพื้นที่ที่เกิดความแร้นแค้นนะครับเกษตรกรไม่มีรายได้ก็สามารถที่จะเพิ่มพูนนะครับความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอาชีพที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำสวนยางการทำไม้ผลหรือการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำนาข้าวซึ่งก็นะครับสร้างความปราบปลื้มใจนะครับที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เอาใจใส่นะครับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษ

็นอย่างดีและนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จจนกระทั่งจวบครั้งสุดท้าย30ปีที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พิจารณาให้ทรงจัดตั้งขึ้นมาก็สามารถที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของด้านการเกษตรในเรื่องของการประกอบอาชีพในครอบครัวนับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้มีพระราชสวนีจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเป็ดเสร็จขึ้นที่ศูนย์ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษก็ได้มีราษฎรนะครับพอไปศึกษาและฝึกอบรมดูงานและรับบริการทางด้านวิชาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และเวชภัณฑ์ในเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็มีการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆโดยที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมีหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้าไปร่วมดำเนินการทั้งหมดอยู่9หน่วยงานด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเลือกในเรื่องของความสนใจด้านต่างๆเข้าไปรับบริการซึ่งศูนย์นี้เขาเรียกว่าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการ เลี้ยงปลาก็สามารถไปที่กิจกรรมด้านปานประมงนะครับเขาก็จะมีการฝึกอบรมให้พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตนะครับให้ไปเลี้ยงนะครับที่บ่อสระของตนเองที่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสัตว์ปีกนะครับในเรื่องของสัตว์สวนครัวต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมในด้านของปศุสัตว์ดำเนินการหลังจากฝึกอบรมเสร็จก็มีการแจกเวชภัณฑ์รวมทั้งพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านการพวกพัฒนาด้านการไม้ผลนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการไม้ผลต่างๆก็สามารถที่จะไปกิจกรรมของบริการทางด้านวิชาการเกษตรที่นั่นได้คือทุกรายการทุกกิจกรรมจะมีให้พร้อมเบ็ดเสร็จนะครับที่นั่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้ตลอด

รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569พบกับสวท.ลำปางค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเวลาเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่น

0: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
3: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
7: พลตำรวจโทตายรงผิวพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้โดยตั้งคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
6: จังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเบาะแสทุจริตสอบแข่งขันสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทันที
8: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโดยประชาชนที่พบเห็นการทุจริตการสมัครสอบดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567รุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
6: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้ง ทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ระวังเผาป่าผิดทั้งอาญาและต้องรับผิดทางแพ่งทุกๆปีนะครับจะเกิดสถานการณ์ที่มีกลุ่มควันนะครับกระจายไปทั่วประเทศไทยนะครับหรือฝุ่น PM ต่างๆอันดับหนึ่งเกิดจากการกระทำของธรรมชาติอันดับที่สองก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์การเผาป่านะครับผิดกฎหมายอะไรบ้างฟังคลิปนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับการเผาป่าในที่ดินของรัฐที่ไม่ได้มีการครอบครองนะครับจะผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินก็คือห้ามยึดถือครอบครองก่นสร้างหรือเผาป่าหากใครกระทำนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าป่านั้นเป็นป่าไม้ตามกฎหมายป่าไม้นะครับเป็นป่าทั่วไปตามกฎหมายป่าไม้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการเผาป่าทำให้เกิดความเสียหายเกิน25ไร่ก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึง 100,000 บาทในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าป่านั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีแล้วก็มีโทษปรับนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าป่าสงวนนั้นมีความเสียหายเกิน25ไร่นะครับก็จะมีอัตราโทษจำคุกสูงขึ้นไปอีกนะครับในกรณีที่ป่านั้นเป็นป่าอุทยานแห่งชาตินะครับก็จะต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง2ล้านบาทนะครับป่าอุทยานแห่งชาตินั้นให้หมายความรวมถึงวรรณอุทยานนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วรวมถึงป่าพฤกษศาสตร์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการกระทําความผิดของผู้ที่ก่อให้เกิดการไฟไหม้หรือเผาป่านั้นหากเกิดฝุ่นละอองขี้เถ้านะครับหรือเถ้าถ่านต่างๆแล้วฟุ้งกระจายก็จะเกิดเป็นเหตุรำคาญตามประบอการสาธารณสุข2535ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับหากเจ้าพนักงานสั่งให้แก้ไขแล้วไม่ดำเนินการนะครับนอกจากนี้การเผาป่าแม้นทรัพย์สินที่เราปลูกเอาไว้ในป่านั้นเป็นทรัพย์สินของเราแต่การที่เราไปเผาป่าแล้วไฟไหม้ลุกลามไปไหม้ที่ดินของคนอื่นบ้านเรือนของคนอื่นก็ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษจำคุกอีกต่างหากจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับนี่คือความผิดทางอาญาแต่ในขณะเดียวกันความผิดทางแพ่งก็ต้องรับผิดด้วยรับผิดต่อเจ้าของทรัพย์สินที่เราไปก่อให้เกิดความเสียหายและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทำให้ทรัพย์สินของรัฐได้รับความเสียหายตามพระบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535กำหนดให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพราะฉะนั้นพนักงานของรัฐที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติหรือประมวลกฎหมายที่ดินจะทำการประเมินค่าเสียหายที่เราเผาป่าแล้วเกิดความเสียหายต่อป่านั้นแล้วเรียกค่าเสียหายกับท่านคนละหลายล้านบาทเพราะฉะนั้นการเผาป่าไม่ได้เป็นผลดีเลยต่อบุคคลอื่นและตัวเอง

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้ออยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้น

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
5: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
6: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
5: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
6: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
7: เมื่อปีพ.ศ. 2541พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพื้นที่จังหวัดชุมพรจึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาส่วนพระองค์เนินทรายงามจังหวัดชุมพรซึ่งที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินส่วนพระองค์อยู่ในเขตบ้านน้ำพุตำบลปากคลองอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรเนื้อที่ประมาณ448ไร่พื้นที่อยู่ติดทะเลสภาพเป็นดินทรายชายทะเลที่ถูกคลื่นทับถมกันเป็นเวลานานจนกลายเป็นสภาพเนินทรายหรือแซนดูนกระจายอยู่ทั่วไปโดยมีพระราชประสงค์ให้สถานที่แห่งนี้เป็นห้องเรียนธรรมชาติระบบนิเวศวิทยาและเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพชาวบ้านพื้นที่โครงการที่อยู่ติดกับชายทะเลและในปี2550โครงการนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในโครงการพระราชดำริเป็น1ใน19โครงการจากกว่า 3,000 โครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปิดทองหลังพระถ้าไม่มีการอนุรักษ์นี้เราคงเห็นความงามณที่แห่งนี้ต่างไปจากสิ่งที่ตาเราเห็นในวันนี้เนินทรายงามจังหวัดชุมพรมีความยาวกว่า10กิโลเมตรรอบๆ บริเวณยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ดูแลอย่างดีเนินทรายมีเนื้อที่กว้างถึง 2,000 ไร่มีจุดสูงสุดยอดเนินทรายในบางจุดสูงสุดถึง30เมตรจากระดับน้ำทะเลมองเห็นทรายละเอียดสีทองสวยงามพืชที่ขึ้นบริเวณนี้จึงเป็นพืชที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นแหล่งกำเนิดของป่าเนินทรายที่มีพืชเฉพาะถิ่นกว่า160ชนิดที่หาดูได้ยากในที่อื่นๆพันไม้จากป่าพรุป่าชายหาดป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งมากงอกงามร่วมกับหุบทรายเล็กใหญ่ในบริเวณนี้ต่อมาในปี2564จังหวัดชุมพรได้มีแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงามหรือแซนดูนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้นแบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่บนเส้นทางซีนิกรูทเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกไทยแลนด์ริเวรานอกจากจะเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่นเพื่อให้เป็นจุดแวะพักนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาตามเส้นทางซีนิกรูทยังเป็นการช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนับเ
5: ็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะ

ำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่16มิถุนายน2569ค่ะดิฉันเย็นจิตอกำจร นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเราก็จะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา17นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันได้เลยทางสวทชุมพรนะคะ FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้เช่นเดียวกันนะคะหน้าเพจเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารอื่นๆด้วยรวมไปถึงรายการต่างๆจากทางสถานีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการบอกเล่า90ค่ะก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพนะคะรวมไปถึงเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมเรื่องของมิจฉาชีพต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆนะคะที่มาเปิดให้ฟังกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เวลาแห่งการเดินทางกลับบ้านนะคะหลายๆคนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเดินทางนะคะก็สามารถเปิดฟังเพลงไปด้วยข้อมูลข่าวสารไปด้วยก็ได้นะคะวันนี้มีเรื่องราวมาฝากกันค่ะในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะนำเรื่องของกรมการค้าภายในค่ะผนึกกำลังทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งนะคะส่งเสริมการบริโภคในประเทศและขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทยนะคะในเรื่องของสุขภาพวันนี้นำเรื่องของเนื้อไก่สดต้องล้างน้ำหรือไม่สรุปข้อเท็จจริงที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ในช่วงของมิจฉาชีพวันนี้นำเรื่องของการตั้งค่าไลน์ยังไงให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันในแต่ละช่วงของรายการค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: มาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงที่2นะคะก็นำเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันค่ะวันนี้นำเรื่องของกรมการค้าภายในค่ะผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งส่งเสริมการบริโภคในประเทศและขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทยนะคะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะก็เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้นะคะพร้อมหารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดชะลอตัวนะคะซึ่งจากการหารือค่ะกรมการค้าภายในนะคะก็ได้เตรียมเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งในประเทศไทยนะคะเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และ B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อฟื้นการส่งออกกุ้งไทยให้กลับสู่สภาวะปกติรวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งด้วยนะคะแล้วก็เตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะก็คือชริมบอร์ดค่ะนอกจากนี้ภาครัฐและเอกชนยังเตรียมผลักดันการสร้างแบรนด์ไทยชริมเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญนะคะอย่างเช่นภูเก็ตและกระบี่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนขยายการทำตลาดผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าภายในสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะคะรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่อาทิแมคโครโลตัสท็อปโกโฮเซลบิ๊กซีและซุปเปอร์ชิปเพื่อเพิ่มการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้และกระจายจำหน่ายทั่วประเทศค่ะทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวนะคะจะช่วยเร่งดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดพยุงราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาแบรนด์กุ้งไทยซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เลี้ยงกุ้งไทยในระยะยาวต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของกรมการค้าภายในผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะคะเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งส่งเสริมการบริโภคในประเทศและการขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วง

0: ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงของสุขภาพนะคะวันนี้น้องบุ๋มนำเรื่องของเนื้อไก่สดต้องล้างน้ำไหมนะคะสรุปข้อเท็จจริงที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดค่ะมันมีประเด็นนะว่าล้างเนื้อไก่ก่อนปรุงอาหารกำลังถูกถกเถียงในสังคมออนไลน์ค่ะโดยมีทั้งมุมมองทางการแพทย์และโภชนวิทยาที่ชี้ว่าการล้างอาจไม่จำเป็นในบางกรณีนะคะแล้วก็อาจเพิ่มความเสี่ยงการกระจายเชื้อโรคได้ขณะเดียวกันก็ยังมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้การล้างยังคงมีความจำเป็นอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเนื้อไก่และความสะอาดเป็นหลักค่ะล้างเนื้อไก่ก่อนปรุงอาหารเสี่ยงจริงไหมนะคะกรณีการล้างเนื้อไก่สดก่อนนำไปทำอาหารเป็นประเด็นด้านสุขอนามัยที่ยังที่มีทั้งคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงและก็มุมมองที่ต้องพิจารณาตามสภาพของเนื้อสัตว์นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งก็ยืนยันว่าหากเป็นเนื้อไก่ที่ผลิตและบรรจุอย่างถูกสุขลักษณะการล้างอาจจะไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ควรเน้นการปรุงให้สุกแทนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเหตุผลที่ไม่แนะนำให้ล้างเนื้อไก่ก็คือนักวิชาการและนักโภชนวิทยาระบุว่าการล้างเนื้อไก่อาจทำให้เชื้อแบคทีเรียนะคะอย่างเช่นแซลโมเนลล่านะคะกระจายผ่านละอองน้ำไปยังพื้นผิวครัวอ่างล้างจานหรืออุปกรณ์อื่นๆซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนโดยไม่ตั้งใจได้นะคะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก็คือละอองน้ำจากการล้างอาจพาเชื้อโรคกระจายรอบบริเวณครัวนะคะการสัมผัสเนื้อไก่ดิบแล้วจับอุปกรณ์อื่นโดยไม่ล้างมืออย่างถูกวิธีเพิ่มโอกาสปนเปื้อนข้ามได้นะคะควรล้างเนื้อไก่ตอนไหนนะคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าหากเนื้อไก่มีสิ่งสกปรกอย่างเช่นเลือดขนหรือคราบดินจากกระบวนการชำแหละในตลาดสดการล้างก็อาจจะยังมีความจำเป็นนะคะแต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังและก็รักษาความสะอาดของพื้นที่โดยรอบแนวทางที่ปลอดภัยหากจำเป็นต้องล้างนะคะล้างในภาชนะที่สะอาดไม่ล้างตรงอ่างล้างจานโดยตรงทำความสะอาดพื้นผิวครัวทันทีหลังใช้งานเสร็จล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสเนื้อดิบนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหากเนื้อไก่เป็นเนื้อที่สะอาดแล้วก็ผ่านการบรรจุมาอย่างถูกสุขลักษณะก็ไม่จำเป็นต้องล้างก่อนปรุงอาหารนะคะแล้วก็ควรเน้นทำให้สุกที่อุณหภูมิอย่างน้อย75องศาเซลเซียสค่ะเพื่อฆ่าเชื้อแต่หากเป็นเนื้อไก่จากแหล่งที่ไม่มั่นใจหรือมีสิ่งสกปรกติดมาการล้างก็สามารถทำได้ภายใต้ความระมัดระวังนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนทั้งนี้การรักษาสุขอนามัยในครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะนี่ก็เอามาไขข้อข้องใจกันว่าเนื้อไก่สดจำเป็นต้องล้างหรือไม่ก่อนนำไปทำอาหารนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวจริงกับปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันนะคะมาดูเรื่องของการตั้งค่าไลน์ยังไงให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพค่ะแอปพลิเคชันไลน์นะคะมักเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือในการล่อลวงเหยื่อโดยสร้างโปรไฟล์ลวงอ้างชื่อหน่วยงานแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่นเพียงแค่รู้หรือว่าเดาสุ่มเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือว่าไลน์ไอดีก็จะตีเนียนทักแชทมาชวนคุยแล้วหลอกลวงในรูปแบบต่างๆนะคะวันนี้จึงมาแนะนำวิธีป้องกันเบื้องต้นจากบุคคลแอบแฝงที่อาจมาหลอกลวงหรือว่าลักขโมยข้อมูลส่วนตัวนะคะก็คือ1ตั้งค่าคัดกรองข้อความจากคนแปลกหน้าเพื่อให้ข้อความจากบัญชีที่ไม่ใช่เพื่อนถูกแยกไว้ในกล่องคำขอซึ่งจะช่วยลดโอกาสการถูกหลอกลวงหรือว่าถูกคุกคามนะคะและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่รู้ตัวและหยุดเชื่อมต่อโดยที่ไม่จำเป็นนะคะก็คือต้องไปที่วิธีการตั้งค่ามีดังนี้ค่ะไปที่เมนูตั้งค่าค่ะต่อไปก็เป็นความเป็นส่วนตัวนะคะให้ปิดปฏิเสธการรับข้อความค่ะเพื่อให้ข้อความจากคนที่ไม่ใช่เพื่อนเข้าไปอยู่ในที่ message request box ที่เดียวนะคะตอนจากนั้นก็เลือกเข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอกนะคะให้กดไม่อนุญาตนะคะผู้ชมคุณผู้ฟัง2ค่ะตั้งค่าแจ้งเตือนลิงก์เสียงนะคะหากมีการส่งลิงก์เว็บไซต์ที่เข้าข่ายหลอกลวงระบบจะแจ้งเตือนก่อนกดเข้าใช้งานนะคะวิธีตั้งค่าให้ไปที่เมนูตั้งค่าไปที่แชทนะคะก็เลื่อนเปิดการใช้งานทั้ง2จุดก็คือแสดงตัวอย่างลิงก์และตรวจจับเว็บไซต์หลอกลวงนะคะขั้นข้อที่3ค่ะปิดการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัตินะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพใช้โปรแกรมสุ่มที่จะสุ่มมาเจอเบอร์เหล่านะคะหรือว่าไลน์เหล่านั้นเองก็ให้ไปที่ตั้งค่านะคะแล้วก็กดหมวดทั่วไปกด

0: ตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้ำบุ๋มเย็นจิตและกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

โค Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Medco Energy Thailand

0: และผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดุ้ดุ้ยอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
0: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วง

0: ันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: แต่นี่มาถึงอีกหนึ่งคำถามสำคัญครับท่านผอ.ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมตรงนี้ทำหน้าที่แทนผู้ประกันตนมากมายเลยคุณสมบัติบ้างต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบอร์ดประกันสังคมครับท่านครับ
1: ค่ะคุณสมบัติของบอร์ดผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นบอร์ดนะคะทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็คือคุณสมบัติต้องเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะยื่นใบสมัครค่ะก็คือมีสถานะอยู่ในระบบประกันสังคมนะคะ
0: ครับ
1: และสำคัญเลยคือต้องได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วค่ะมีสัญชาติไทยนะคะ
0: ครับ
1: มีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งค่ะส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
0: ครับ
1: นะคะต้องส่งติดต่อกันนะคะกรณีเป็นนิติบุคคลนะคะฝ่ายนายจ้างนะคะจะต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลค่ะนะนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลมีสิทธิ์มอบหมายผู้แทนนิติบุคคลได้เพียงคนเดียวนะคะให้มาสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างได้เพียงแห่งเดียวค่ะทีนี้มาดูลักษณะต้องห้ามบ้างนะคะผู้รับสมัครค่ะอันนี้ก็คือจะไม่เป็นคนวิกลจวนจริตหรือติดปั้นเฟือนไม่สมประกอบ
0: ครับ
1: นะคะไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนะคะไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายโดยการทุจริตค่ะไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละอุโทษค่ะ
0: ค
1: แล้วไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติค่ะ
0: ครับ
1: ไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ค่ะอันนี้เรื่องจริยธรรมสำคัญเลย
0: สำคัญครับท่านผอ.
1: ค่ะใช่ค่ะไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญาหรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังค
0: ม
1: ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมค่ะ
0: ครับ
1: ข้อสุดท้ายนะคะเป็นไม่เคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองค่ะค่ะเว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีคืออันนี้คือมันต้องเป็นกลางทางการเมืองอะค่ะเพราะว่าจะมาเป็นบอร์ดประกันสังคมนะคะ
0: อันนี้ก็สำคัญนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามอยู่จะได้รายละเอียดกันมาในส่วนของอีกหนึ่งคำถามครับการหาเสียงแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บนต้องถามผู้สมัครสามารถเสนอนโยบายต่างๆซึ่งหากได้รับเลือกแล้วเนี่ยก็จะต้องไปผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมปัจจุบันนี้ครับความต้องการของผู้ประกันตนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยเขาต้องการเรื่องอะไรบ้างครับที่เป็นประเด็นสำคัญครับ
1: ค่ะความต้องการของผู้ประกันตนส่วนใหญ่คาดหวังให้บอร์ดชุดใหม่ที่เข้าไปผลักดันนะคะส่วนมากจะเน้นในเรื่องสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลการยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลคู่สัญญาอย่างเงี้ยค่ะการเพิ่มสิทธิทันตกรร
0: ม
1: ค่ะหรือการเหมาจ่ายสิทธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านชราภาพค่ะเช่นการเรียกร้องให้ปรับเพิ่มฐานเงินบำนาญให้สอดคล้องกับค่าครองชีพอะค่ะแล้วก็อันหลังก็จะเห็นต้องการกันมากๆก็คือต้องการเห็นบอร์ดเป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงของกองทุนค
0: ่
1: ะเพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนจะไม่ล้มไปในอนาคตอะค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกันตนก็ต้องการนะครับแล้วก็เรียกร้องมาก็จะได้ดำเนินการกันต่อไปในอนาคตนะครับถึงเรื่องสุดท้ายครับท่านผอ.ครับอยากให้ท่านผอ.เชิญชวนดีกว่าเพราะว่าผู้ประกันตนทุกคนเนี่ยฟังรายการอยู่เยอะมากนะครับจากทั่วประเทศเลยกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับอย่างพร้อมเพรียงกันและอยากให้ย้ำนิดนึงครับท่านผอ.การลงทะเบียนแล้วก็การใช้สิทธิ์สักนิดนึงครับ
1: ค่ะเงินกองทุนประกันสังคมคือเงินของผู้ประกันตนนะคะอนาคตสวัสดิการของผู้ประกันตนนะคะผู้ประกันตนต้องเป็นผู้เลือกนะคะกองทุนประกันสังคมนะคะดูแลชีวิตผู้ประกันตนทุกช่วงวัยฉะนั้นการเลือกบอร์ดประกันสังคมจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะเลือกตัวแทนเข้าไปรักษาผลประโยชน์และจัดสรรสวัสดิการให้คุ้มค่ากับเงินสมทบที่จ่ายไปนะคะเลยจะอยากจะขอให้ผู้ประกันตนนะคะเลือกตั้งเข้ามาเลือกตั้งกันในครั้งนี้ค่ะ แล้วก็ขอเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา33 39 40และนายจ้างทุกท่านนะคะไปลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันค่ะ
0: ครับวันนี้ครบถ้วนนะครับได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนนายจ้างสำนักงานประกันสังคมครับคุณชนันท์ประการขำขนงงามนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้ความรู้กระบวนการทั้งหมดนะครับในการเลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วก็การทำหน้าที่แทนผู้ประกันตนด้วยกราบขอบพระคุณครับท่านผอ.ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นไหมครับคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าฟังจับประเด็นเป็นข่าวทุกประเด็นที่หลายๆคนติดตามอยู่ได้ข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนที่มีหลายๆเรื่องที่ฝากคำถามมาด้วยบอลก็รวบรวมนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดมาเพื่อนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปตอนต้นชั่วโมงครับซอยฉลองกรุง45อย่างที่บอกครับฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็มีเสาไฟล้มทับบ้านเรือนประชาชนด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มีรถยนต์เสียหายนะครับล่าสุดช่วงประมาณสัก6โมงเย็นที่ผ่านมาครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางด้วยนะครับบริเวณซอยฉลองกรุง45ครับภาพข่าวตอนนี้ก็มีเสาไฟฟ้าล้มนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการทับบ้านเรือนประชาชนแล้วก็มีรถยนต์ที่จอดอยู่พังเสียหายกีดขวางเส้นทางการจราจรมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยล่าสุดก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับแล้วก็กู้ภัยลาดกระบังมีสำนักงานเขตการไฟฟ้านครหลวงเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์อยู่นะครับก็ใครที่อาจจะมีความจำเป็นนะครับต้องผ่านเส้นนั้นแล้วว่าเอ๊คุณบอลทำไมรถมันติดผิดปกติหลายคนประสานมาทางด้านหลังไมค์ด้วยที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721โทรมาถามว่าช่วยเช็คหน่อยว่าทำไมรถแถวบริเวณฉลองกรุงถึงได้แบบติดมากเลยเส้นนั้นนะครับลาดกระบังด้วยก็เกิดเหตุเสาไฟนะครับภาพข่าวนี่มีลงอยู่คือเสาไฟล้มโค่นลงมาเลยแล้วก็ทับรถด้วยนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนมีคนบาดเจ็บด้วยนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับแล้วเป็นวันศุกร์ด้วยแน่นอนครับฝนตกหนักแล้วก็การจราจรค่อนข้างติดขัดอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเข้าไปอีกนะครับมีฝนแล้วก็พายุถล่มแล้วก็มีป้ายโฆษณาล้มด้วยนะครับฝนแรงจริงๆช่วง 4-5 โมงเย็นที่สวทของเราก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่ตรงนี้ยังไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุแต่ที่หลายๆพื้นที่ครับต้องบอกว่าวันศุกร์26มิถุนายนมีหลายพื้นที่เลยนะครับเกิดฝนตกหนักคุณผู้ฟังแล้วก็ลมแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมณฑลมีการแจ้งมานะครับอย่างที่บอกไปว่าเกิดเหตุป้ายโฆษณาล้มทับร้านอาหารอยู่ที่บริเวณสุขสวัสดิ์26ถึง30นะฮะที่บริเวณแขวงบางประกอบเขตราชบูรณะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็มีกู้ภัยราชบูรณะก็กำลังไปในที่เกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็มีแถวๆถนนวงแหวนอุตสาหกรรมขาเข้าจากสะพานภูมิพล1ทางลงถนนพระราม3บริเวณบนสะพานภูมิพล1นะครับเกิดเหตุแผ่นอะคริลิกครับหลุดลงมานะครับแล้วก็หลายแผ่นเนี่ยแตกกระจายทางช่องทางซ้ายเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงด้วยดังนั้นครับต้องแจ้งนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้วงแหวนอุตสาหกรรมขาเข้าสะพานภูมิพล1แล้วก็บริเวณทางลงพระราม3บริเวณสะพานภูมิพลด้วยระมัดระวังนิดนึงคุณผู้ฟังครับก็ช่วงเย็นวันนี้นะครับหลายจุดเลยที่เจอปัญหาเรื่องของฝนนะครับแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุด้วยดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันใครที่ติดตามกันอยู่ครับหลากหลายเรื่องราวเดินหน้านะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นด้วยนะครับให้สวทของเราดูแลกันนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับรัฐบาลโชว์ผลงานปราบสินค้าละเมิดออนไลน์5เดือนนะครับย้อนไปตั้งแต่มกราคมจนมาถึงเดือนพฤษภาคมนะครับเขามีการสรุปลบไปได้แล้วกว่า 1,300 รายการจับไปได้แล้วกว่า116คดีแล้วก็ยึดของกลางไปแล้วกว่า 220,000 ชิ้นครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญกับเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเสริมสร้างสภาพแวดล้อมนะครับทางการค้าที่เป็นธรรมแล้วก็มีเรื่องราวของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและก็นักลงทุน ุนล่าสุดครับต้องเรียนนำกับคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วก็มีการส่งผลให้มีเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีการซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็แพร่กระจายได้เร็วขึ้นดังนั้นครับรัฐบาลจึงเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการตรวจจับสกัดกั้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมาดูข้อมูลกันหน่อยนึงครับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างที่บอลนำเรียนว่า5เดือนที่ผ่านมาครับตั้งแต่มกราคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาแล้วก็พฤษภาเขามีตัวเลขจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ชัดเจนเลยนะครับว่าสามารถระงับแล้วก็ลบรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มกว่า 1,322 รายการขยายผลสู่การตรวจค้นแหล่งกักเก็บสินค้าแล้วก็โกดังนะครับสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์มีการจับกุมนี่นะฮะที่เรียกว่าเป็นคนละเมิดลิขสิทธิ์ได้แล้วเนี่ยกว่า116คดียึดของกลางครับรวมกว่า 224,042 ชิ้นคิดมูลค่าความเสียหายกว่า 81.7 ล้านบาทสะท้อนอะไรเรื่องนี้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือแล้วก็การใช้เทคโนโลยีการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ร่วมกับเมตาประเทศไทยมีการจัดอบรมด้วยคุณผู้ฟังการใช้เครื่องมือนะครับให้แก่เจ้าของสิทธิ์แล้วก็ภาคเอกชนเพิ่มศักยภาพเฝ้าระวังแล้วก็การตรวจค้นนะฮะแจ้งระงับสิทธิ์นะฮะเรื่องของการละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนครับต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูแลด้วยเรื่องราวของสินค้าต่างๆทั้งสินค้าที่บางทีแล้วเนี่ยเราไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเจ้าของสิทธิ์เขาก็เดือดร้อนกันนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับเดินหน้ามอบนโยบายนะครับให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมขับเคลื่อนภารกิจพลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชนยกระดับเมืองปลอดภัยรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศโดยล่าสุดวันนี้ครับนะฮะทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเข้าตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายการบริหารราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมีนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องครับก็เรียกว่าพร้อมให้การต้อนรับนะครับที่กรมโยธาธิการผังเมืองถนนพระราม6หลักใหญ่ใจความครับที่เป็นประเด็นสำคัญคือทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะนะครับร่วมถวายความเคารพพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการนะครับแล้วก็ได้มีการย้ำถึงบทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะหน่วยงานสำคัญครับที่จะพลิกฟื้นวิถีชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งรัดการดำเนินโครงการต่างๆคุณผู้ฟังให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับภัยพิบัติเช่นสร้างเขื่อนนะฮะมีข้อจำกัดเรื่องฤดูกาลก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีเพื่อลดความล่าช้าในเรื่องของการส่งมอบงานเตรียมความพร้อมฤดูฝนเห็นไหมเกิดภัยพิบัติขึ้นมาฤดูฝนอุทกภัยต่างๆก็ต้องตรวจความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเพื่อป้องกันเรื่องของตะลิ่งระบบระบายน้ำทั่วประเทศนะครับแล้วก็ควบคู่กับการสนับสนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับที่มีการตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายการบริหารราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับในห้วงเวลานี้ แน่นอนเมื่อกี้นี้มีหลายท่านเลยนะครับส่งข้อความมาบอกว่าคุณบอลเมื่อกี้นี้ติดตามอยู่ถนนดนตรีด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยตอนนี้เริ่มต้นแล้วด้วยนะครับถนนดนตรีนะครับเดี๋ยวนำไปฟังสปอตสักนิดนึงนะครับถนนดนตรีต้องบอกว่าหลายคนที่ไม่ได้มากันเนี่ยโอ้อยากจะมาฟังมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นการที่เรียกว่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปติดตามถนนดนตรีกันสักนิดนึงครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นี่ที่เปิดให้ฟังก็เพราะว่าหลายๆคนครับมีส่งภาพมาโอ้โหสนุกมากตอนนี้กำลังแฮปปี้กำลังมีความสุขอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราครับกับถนนดนตรีต้องบอกว่าดีใจครับที่ทุกท่านเดินทางมาแล้วก็ได้ฟังดนตรีที่ชอบนะครับแล้วก็มีหลายท่านด้วยอุดหนุนสินค้านะครับมีการเปิดร้านของพี่ๆที่น่ารักด้วยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากมีส่งมาบอกมีหอยทอดมีไอศกรีมนะมีลูกชิ้นมียำต่างๆนี่แหละก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับผู้ประกอบการด้วยเราจัดกันคุณผู้ฟังครับที่นี่เลยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอย่างที่ทราบกันว่าอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็หลายๆคนก็เดินทางมากันตั้งแต่ช่วงเย็นห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับเชื่อว่าหลายคนได้ตอนนี้กำลังมีความสุขอยู่กับดนตรีด้วยหงาคาราวาน78ปีหงาคาราวานนะครับจุดพักของนักเดินทางครับดีใจที่หลายๆคนเนาะมีความสุขกันแล้วก็มีวงคาราวานน้อยด้วยวันนี้นะครับมีดวงดาวเดียวดายด้วยอยากให้คุณผู้ฟังครับไปติดตามเพิ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆกิจกรรมที่ทยอยมาไม่อยากให้พลาดไงไปกดติดตามไว้คุณผู้ฟังที่เพจของถนนดนตรีขอบคุณคุณสุรชัยด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานในทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับในการที่จัดรายการด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยใครที่อยากจะเพิ่มเติมมานะครับสามารถที่จะประสานเพิ่มเติมมาทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณผู้ฟังในทุกๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็การเดินหน้าทำให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้คุณหญิงเค้กวันนี้คุณแว่นด้วยฟังรายการกันอยู่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยพาไปที่จังหวัดชัยนาทกันหน่อยหนึ่งนะครับทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาทครับนายนิรุตเข็มเงินครับร่วมกับศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา2นะครับผนึกกำลังจิตอาสาครับฟื้นฟูผืนป่าเขาขยายสานต่อแนวความคิดเขาขยายเขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์โอ้ชื่อเพราะมากเลยนะครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนิดนึงครับต้องบอกว่าการดำเนินกิจการครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการขับเคลื่อนครับตามนโยบายของดร.พิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพฐ.นะครับทางด้านของดร.พิเชษฐ์วันทองรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านก็มุ่งเน้นครับที่จะทำให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดเนี่ยมีส่วนร่วมกันอย่างเข้มแข็งทั้งในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้บุคลากรแล้วก็น้องๆเยาวชนซึ่งถือว่าเยาวชนนี่แหละเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราด้วยอย่างที่บอกครับสานต่อมรดกทางความคิดจากเขาทะเลทรายนะครับสู่เขาสวรรค์กิจกรรมดังกล่าวครับเป็นการสานต่อโครงการฟื้นฟูเขาขยายซึ่งเขาบอกว่ามีต้นแบบแนวคิดมาจากนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ริเริ่มพลิกฟื้นเขาทะเลทรายให้กลับมาเป็นเขาสวรรค์โดยมุ่งหวังครับให้ระบบนิเวศเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็การอยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆก็อยู่กันแบบที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยเป็นวันพักผ่อนเรื่องของการออกกำลังกายของชาวชัยนาทด้วย สพปชัยนาทครับก็ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางให้ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาทั้ง12ศูนย์ในสังกัดก็สับเปลี่ยนครับหมุนเวียนกันนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีด้วยนะครับนี่ก็นำมาฝากกันอีกหนึ่งเรื่องไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสไหนใครอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างคุณผู้ฟังที่กำลังเล็งๆอยู่อยากจะมีทุนสักก้อนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองวันนี้ครับข่าวดีรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยนอกจากที่จะมีไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่หลายคนบอกแฮปปี้มากตอนนี้อยู่ตลาดโอ้โหกำลังแบบช็อปกันเพลินเลยทีเดียวนะครับมีความสุขมากล่าสุดเดินหน้าสานต่อความสุขให้กับคนไทยครับไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสข่าวดีครับสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองโอกาสดีมาถึงแล้วเปิดวิทยุดังๆเลยจะได้รู้เลยรัฐบาลเตรียมเปิดตัวโครงการครับไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุนคนไทยครับที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเฟรนไชส์ด้วยการช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนมาดูสิทธิประโยชน์ที่คุณผู้ฟังนะครับจะได้รับกันก่อนเลยนี่นะครับอันนี้ห้ามพลาดเลยรัฐสนับสนุนเงินลงทุนให้ 50%ของมูลค่าแพ็กเกจเฟรนไชส์สูงสุด 10,000 บาทต่อรายอ้าวใครอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจย้ำเลยว่ารัฐสนับสนุนเงินลงทุนให้ 50% ของมูลค่าแพ็กเกจเฟรนไชส์สูงสุด 10,000 บาทต่อรายข้อ2ครับมาดูนะฮะสำหรับเฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทสนับสนุนแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและก็การค้ำประกันสินเชื่อใช้พื้นที่จำหน่ายและก็บริการนะครับเรื่องของการจำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และก็ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศฟรีครับนานถึง6เดือนโอ้โหเปิดให้เลือกลงทุนแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะฮะในเดือนหน้า1กรกฎาคมครับโดยผู้ที่สนใจลงทุนสามารถเลือกเฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับผู้ประกอบการเฟรนไชส์ก็สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อขยายธุรกิจแล้วก็เข้าถึงนักลงทุนทั่วประเทศได้นะครับแน่นอนครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์เลยนะครับทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นี่คือการเริ่มต้นการเป็นเจ้าของธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆด้วยตนเองรัฐบาลก็สนับสนุนเรียกว่าซัพพอร์ตนะครับคนที่อยากจะเริ่มไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพนะครับไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับนงบอกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับลงเอาไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยสนับสนุนทั้งแหล่งเงินทุนนะครับเรื่องของสินเชื่ออัตราพิเศษเรื่องของระบบการชำระเงินการค้ำประกันสินเชื่อแล้วก็เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายฟรีด้วยใน Lotus แล้วก็ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศใช้ได้ฟรีถึง6เดือนนี่นะครับผู้ที่สนใจสามารถไปดูรายละเอียดได้ย้ำเลยว่ารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเงินลงทุนให้คุณนะ 50%ของมูลค่าแพ็กเกจเฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับเฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับย้ำกันว่านี่คือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับต่อพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับมาถึงท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วกันหน่อยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศล่าสุดหารือกับผู้นำคาซัคสถานครับเดินหน้านะครับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดเรื่องของการค้าเอเชียกลางนะครับหนุนอุตสาหกรรม EV ไทยโดยทางด้านของท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับเปิดเผยภายหลังจากการเข้าพบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสเยือนคาซัคสถานโดยท่านบอกว่าไทยและก็คาซัคสถานครับเห็นพ้องต้องกันเลยนะที่จะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ความร่วมมือทวิภาคีสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือครับทางด้านของเศรษฐกิจนี่การค้าการลงทุนและก็ความมั่นคงในระยะยาวนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับท่านบอกว่าทั้งสองประเทศมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคของตนเองโดยคาซัคสถานเนี่ยนะครับก็เป็นศูนย์ นย์กลางเอเชียกลางขณะที่ไทยของเราครับก็เป็นศูนย์กลางอาเซียนจึงมีศักยภาพในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานระหว่างภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะครับทั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนภาคเอกชนไทยนะก็มีความสนใจขยายธุรกิจในคาซัคสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอะไรคุณผู้ฟังอุตสาหกรรมอาหารซึ่งสามารถใช้เป็นฐานการผลิตแล้วก็กระจายสินค้าไปยังเอเชียกลางรัสเซียแล้วก็ยุโรปได้ขณะเดียวกันครับธุรกิจบริการของไทยเช่นโรงแรมสปาธุรกิจเวลเนสนะครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในตลาดคาซัคสถานซึ่งต้องบอกว่าเป็นตลาดที่มีคุณภาพมีกำลังซื้อสูงอย่างต่อเนื่องนี่นะฮะดังนั้นครับทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งด้านพลังงานด้านทรัพยากรแร่ไทยก็สนใจนำแร่หายากนะครับแล้วก็วัตถุดิบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV รวมถึงแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตด้วยปิดท้ายครับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคาซัคสถานก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการทูตนะครับเศรษฐกิจที่มุ่งเรื่องของการเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพลดการพึ่งพาตลาดเดิมนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศของเอเชียกลางซึ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยในระยะยาวนั่นเองนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันศุกร์นะครับแน่นอนว่าหลายพื้นที่วันนี้ครับต้องบอกว่าฝนตกนะครับแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเดินทางไปไหนระมัดระวังด้วยนะครับลาดกระบังนะยังบอกเลยคุณผู้ฟังอยู่แถวๆลาดกระบังนะครับตรงนี้มีเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ด้วยนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วย

0: ถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนสเปนเร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนของตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
3: และในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัด

0: ันตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ด้านนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงการเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาขุนสิมรายงาน
2: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาน
4: ายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อ นำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช. มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าชี้แจงในฐานะพยานหลังพบเชื่อมโยงคดี Forex
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกพยานถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวรวม28ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนต้องการให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าวพร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงหากเป็นการซื้อขายทองคำจะต้องมีเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมรายละเอียดบริษัทที่ทำการซื้อขายรวมถึงไทม์ไลน์และผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโคคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานและไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
6: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ครั้งที่2ครับ2569ด้วยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนบริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่และจะมีการประชุมลงลึกรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำว่าห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
7: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งอันนี้แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงๆครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้กับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
6: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2,600 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
8: นางจินดารัตน์วิริยทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ2569นี้มีวงเงินรวม 2,600 ล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1,300 ล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
9: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLBKPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนอ่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
8: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรหมารายงาน
2: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
10: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรานอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่17ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
11: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOSOCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการณ์พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค21สาขาในพื้นที่18จังหวัดและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค24จังหวัดในพื้นที่48อำเภอรวม60ตำบลโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เร่งช่วยเหลือด้วยการวางท่อส่งน้ำสูบน้ำจากแหล่งสำรองสร้างฝ่ายชั่วคราวขุดลอกและจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชน ส่วนด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่นาข้าวพืชไร่และพืชผักต่อเนื่องพบมีน้ำเพียงพอจนถึงระยะเก็บเกี่ยวด้านพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค6สาขาในพื้นที่4จังหวัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแนวทางรองรับด้วยการรับน้ำประปาจากสาขาข้างเคียงรวมถึงรับซื้อน้ำประปาและน้ำดิบจากเอกชนทั้งนี้สทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: กบข.แนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คนโดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮีโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลาย10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
20: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการแวดวงกีฬาครับประจำวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณสุวิทย์สมนัสที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณกรสิมพิทักษ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะทักทายด้วยนะครับวันนี้กรุงเทพมหานครฝนตกนะตั้งแต่ช่วง16 นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็ยังครึมๆนะยังมีเรื่องของฝนตกอยู่ในส่วนของพื้นที่ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับตรงวิภาวดีรังสิตนะครับก็ดินแดงก็มีฝนอยู่แต่ว่าในส่วนของพื้นที่อื่นกรุงเทพก็น่าจะมีตกอยู่บ้างนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับสุดสัปดาห์วันนี้นะครับบ้านดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับ26 มิถุนายน 2569ถนนดนตรีไลฟ์นะครับนางหงาคาราวานนะฮะเล่นอยู่นะฮะติดตามทางเพจถนนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนเดือนหน้าก็จะเป็นด้านของคาราบาวนะครับการนั่งอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับในช่องทางการจองบุงจองบัตรก็ติดตามในเพจของถนนดนตรีนะครับก็จะมีการจองบุงจองบัตรกันนะครับมาที่แวดวงกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่เรื่องของเทนนิสนะครับสาวไทยนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ164ของโลกได้คว้าตั๋วแข่งขันแมนดรอศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จนะครับรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับเอาชนะอเชียงโอแตงมือ473ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เซตนะครับ5-7แพ้ไปก่อนแต่ว่ากลับมาชนะ7-5และ6-1นะครับก็ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเป็นแกรนด์สแลมที่2ของมนัญชยาต่อจากออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับในต้นปีที่ผ่านมาทำให้วิมเบิลดันในปีนี้นะครับจะมีนักเทนนิสหญิงไทย2คนเข้าแข่งขันในรอบเมนรอนะฮะก่อนหน้านั้นรวงข้าวนะครับลันนาธารฤดีซึ่งได้สิทธิ์จากแรงกิ้ง95ของโลกได้ไปอัตโนมัตินะครับนะเข้าแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็มีมนัญชยาสว่างแก้วต่อเป็นคนที่2ได้เชียร์เลยนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกครับเอกวาดอร์เอาชนะเยอรมนีที่เข้ารอบไปแล้ว2-1นะครับเยอรมันยิงนำไปก่อนนะครับนาทีที่2เลลอยซาเน่นะครับแต่ว่าเอกวาดอร์นะครับที่ลุ้นเข้ารอบเหมือนกันนะครับได้ประตูตีเสมอเร็วจากนิซันอังกูโลครึ่งหลังนาทีที่78นะครับกอนซาโลปาต้านะครับยิงประตูชายให้เอกวาดอร์ชนะ2-1นะครับอีกคู่นะไอวอรี่โกสต์และกอดิวัวเอาชนะคือราซาวนะ2-0นะครับนิโคลัสเปเป้ยิง2ครึ่งแรกนาทีที่7และครึ่งหลังนาทีที่64ก็คว้า3แต้มเช่นเดียวกันมี6คะแนนนะครับก็ในกลุ่ม E นะฮะเยอรมันเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มมี6คะแนนนะครับเฮดทูเฮดดีกว่าไอวอรี่โกสต์นะครับไอวอรี่โกสต์เนี่ย6คะแนนเหมือนกันแต่ว่าเจอกันเนี่ยเยอรมันชนะไอวอรี่โกสต์นะครับแล้วก็เอกวาดอร์ครับชนะนัดนี้มี4คะแนนนะครับจบอันดับที่3ดีที่สุด8ทีมแรกเข้ารอบนะครับ8ทีมแรกเข้ารอบนะฮะเป็นอันดับที่3ดีที่สุดนะครับ8ทีมที่เข้ารอบส่วนกราซาวตกรอบนะครับมี1คะแนนนะตกรอบอีกกลุ่มนึงนะครับเนเธอร์แลนด์นะครับคว้า3แต้มได้สำเร็จเอาชนะตูนิเซีย3-1ในกลุ่ม F ครับจบแชมป์กลุ่มได้ประตูนะจากอาเลียสสกิรีนะผู้เล่นของตูนิเซียสกัดเข้าประตูตัวเองก่อนที่ไบรอันบร็อบบี้นะ2-0นาทีที่7นะครับตูนิเซียสู้สุดใจไล่มา 1-2 ครับฮาเซมมัสซูรีนะครึ่งหลังนะฮะนาทีที่7 54ก่อนที่ยานฟอร์ฟานเฮเกอร์นะครับยิงประตูให้กับเนเธอร์แลนด์ชนะขาดเลยนะ3-1คว้า7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม F นะครับก็ผ่านเข้ารอบ32ทีมต่อไปนะครับญี่ปุ่นครับได้แต้มนัดสุดท้ายนะครับเสมอกับสวีเดนนะครับเข้ารอบทั้งคู่เลยนะครับไอไดเซนมาเอดะฮะยิงประตูให้ญี่ปุ่นนำไปก่อนในครึ่งหลังนะครับนาทีที่56ก่อนที่อันโทนีอีลังกานะครับยิงตีเสมอกับสวีเดนนาทีที่62นะครับจบเกมนะครับก็ญี่ปุ่นก็เป็นที่2ของกลุ่มนะมี5คะแนนเข้ารอบต่อไปรอบ32เนี่ยไปเจอบราซิลนะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับส่วนทางด้านของเนเธอร์แลนด์ได้แชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจอกับโมร็อกโกรองแชมป์กลุ่ม C ด้วยนะครับบทสรุปกลุ่ม F นะครับเนเธอร์แลนด์แชมป์กลุ่มไปเจอโมร็อกโกนะฮะญี่ปุ่นเข้ารอบไปเจอกับบราซิลสวีเดนเป็นที่3นะครับของกลุ่มมี4คะแนนเข้ารอบเหมือนกันนะครับตูนิเซียแพ้รวด3นัดตกรอบนะครับมาอีกกลุ่มนึงกลุ่มดีนะฮะออสเตรเลียตัวแทนของเอเชียอีกทีมนึงเสมอปารากวัยจากอเมริกาใต้0-0นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งตุรกีนะชนะสหรัฐอเมริกา3-2นะก็ทำไมกลุ่มนี้เนี่ยแต้มเนี่ยโอ้โหเท่ากันหมดเลยนะผมดูอยู่เนี่ย อเมริกาแชมป์กลุ่มนะชนะ2แพ้1นะมี6คะแนนออสเตรเลีย
มี4แต้มนะครับเท่ากับปารากวัยนะฮะก็เข้ารอบด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่2นะนะครับแล้วก็ปารากวัยที่3นะครับตุรกีแพ้2นัดรวดนะแล้วก็นัดสุดท้ายแม้ว่าจะชนะสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลนะชนะอเมริกา 3-2 ที่เข้ารอบไปแล้วนะนะครับแต่ก็ตกรอบไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับอเมริกาเข้ารอบไปแล้วนะชนะ2นัดอ่ะนัดนี้ก็เล่นสบายๆนะครับเจอตุรกีนะครับออสตันครอสตี้ยิงนำไปก่อนให้สหรัฐอเมริกาแต่ว่าตุรกีนะดีกรีที่3ฟุตบอลโลกเขาก่อนนู้นนะฮะอาตากือแลออคุนก็อกชูนะครับยิงให้ทีมนำ 2-1 ก่อนที่เซบาสเตียนฮันเบอร์ฮันเกอร์นะยิงตีเสมอกับสหรัฐนะครับแล้วก็นาทีสุดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับคานไฮคานนะก็ยิงประตูให้กับตุรกีชนะนะครับก็ชนะส่งท้ายแต่ก็ไม่เพียงพอนะตกรอบนะครับสหรัฐออสเตรเลียแล้วก็ปารากวัยเข้ารอบนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับมวยวันไซเคิลในช่วงค่ำเนี่ยกำลังสนุกนะครับปตท.เนี่ยได้นับยกหนึ่งในแพ้นกนักชกจากต่างชาตินะนะครับสแตมแพ้นะชนะคะแนนนะในมวยหญิงแล้วก็คู่เมื่อคู่แรกเนี่ยพันฤทธิ์นะชนะเมืองไทยนะยังมีทางด้านของน้องโอนะกำลังชกอยู่กับนักกับก้าวไกลนะหรือก้องไกลนี่แหละนะก็ไม่แน่ใจนะว่าผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ค่อยแจ้งให้ทราบแล้วกันนะฮะนะครับเรื่องของวิ่งครับวันนี้ที่ฮอที่ฮอลที่ร้อยนะครับไบเทคบางนานะครับแถลงข่าวการวิ่งการกุศลนะครับแพน 10K Charity Run 2026ครับแพน 10K Charity Run 2026ครั้งที่25ซึ่งจะจัดกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับปีนี้นะครับ2169ที่เกาะลอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งแพนจัดวิ่งการกุศลแพน 10K นะฮะก็รายได้ทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับของแพนร่วมกับทางด้านของศรีราชานะครับจากที่เกาะลอยศรีราชา13ธันวาคมทุกบาททุกสตางค์นะครับมอบให้กับในการระดมซื้อเครื่องมือแพทย์นะเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและโรงพยาบาลในพื้นที่และมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเทศบาลเมืองศรีราชาด้วยนะครับซึ่งแถลงข่าววันนี้มีทั้งตัวแทนของแพนนะครับบริษัทแพนเอเชียฟู้ดแวร์จำกัดมหาชนคุณสมมาตรขุนเศษนะครับตัวแทนของศรีราชาก็มีท่านปลัดอำเภอเมืองศรีราชานะครับคุณจินตนาจิระชีวินนะคุณชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชานายแพทย์สมยศโลจินดาพงษ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและสมชายเข็มกลัดนะนักร้องนักแสดงที่เป็นคนที่วิ่งมาราธอนหลายๆรายการนะแล้วก็เป็นนักวิ่งที่ดาราที่วิ่งได้เก่งมากนะครับมาร่วมแถลงข่าวกันด้วยนะซึ่งทางด้านแพนเอเชียฟุตแวร์นะคุณสมมาตรก็บอกว่าจุดประสงค์อย่างที่บอกเริ่มต้นนะฮะก็คือมอบรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชานะครับระยะทางนะครับมี5กิโลเมตรนะครับนะ2ระยะนะฟันรัน5กิโลเมตรบัตรราคา550บาทร่วมกันทำบุญนะครับมินิมาราธอน10กิโลเมตรบัตรราคา650บาทนะครับร่วมกันทำบุญแล้วก็บัตร VIP 2,000 บาทนะครับแบ่งรุ่นออกเป็นกลุ่มอายุนะชายหญิงนะครับมีรางวัล 1-5 ถ้วยรางวัลทั้งหมด144ถ้วยรางวัลนะครับตั้งแต่ทุกเพศทุกวัยเด็กผู้ใหญ่นะผู้สูงอายุได้หมดเลยครับมาร่วมออกกำลังกายด้วยกันนะครับซึ่งตั้งเป้าไว้ 5,000 คนนะฮะแล้วพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดบอกว่าจะมาร่วมวิ่งกับพวกเราด้วยนะพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดนะจะมาร่วมวิ่งกับพวกเราด้วยก็รอชมรอเชียร์กันนะสำหรับการแข่งขันวิ่งรายการนี้นะที่ทางด้านของแพนนะร่วมกับทางด้านของศรีราชานะได้จัดนะได้เราได้ไปร่วมกันนะครับก็ปลายปีนี้นะครับสมัครกันได้นะครับไปที่เว็บไซต์และเพจของPan 10K Charity Run ครั้งที่25นะครับจากนั้นครับไปดูเรื่องของแบดมินตันนะครับสมาคมสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์นะครับร่วมกับวิกเตอร์ครับในการเซ็นสัญญานะในการเซ็น MOU ขออภัยนะฮะเซ็น MOU สำหรับสนับสนุนการแบดมินตันไทยยกระดับสู่มาตรฐานโลกครับซึ่งสโมสรทีไทยแลนด์นะฮะร่วมกับวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดก่อนหน้านั้นวิกเตอร์ร่วมกับสำหรับสนับสนุนสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยไปแล้วนะฮะคราวนี้วิกเตอร์ก็ร่วมกับสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์นะครับร่วมมือในการให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะแนวคิดเลเจนซี่Unfold นะครับนะเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบนะครับก็สะท้อนเจตนาร่วมกันของการยกระดับพัฒนานักกีฬาสร้างรากฐานแข็งแกร่งให้กับวงการแบดมินตันไทยต่อยอดความสำเร็จสู่เวทีนานาชาตินะครับแล้วก็ในงานเมื่อวานนี้ก็มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ Legacy Unfold นะครับซึ่งการสร้าง
การเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบนะฮะได้รับเกียรติจากคุณกรทัพพลังศรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรแบดมินตันทีมไทยแลนด์นะครับพลอากาศเอกมณฑลสัชกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มิสเตอร์สางฮูนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดแล้วก็ดร.อภิชัยธีรรัตน์สกุลประธานสโมสรแบดมินตันทีมไทยแลนด์ด้วยนะครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองนะเกี่ยวกับการทิศทางในการพัฒนาแบดมินตันไทยในอนาคตนะครับแล้วก็บนเวทีเสวนานะทุกภาคส่วนต่างสะท้อนมุมมองด้วยกันนะครับว่าความสำเร็จของแบดมินตันไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดจากการทำงานร่วมกันของนักกีฬาผู้ฝึกสอนสโมสรสมาคมกีฬาและภาคเอกชนนะไม่ว่าจะเป็นนี่แหละวิกเตอร์ส่วนหนึ่งละที่เข้ามาสนับสนุนนะครับหลายๆส่วนมาร่วมกันสนับสนุนนะครับบ้านเราก่อนนั้นก็มีทั้งนั้นของโยเน็กเอ่ย SCG เอ่ยที่ร่วมกันสนับสนุนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบพัฒนานักกีฬาที่มีคุณภาพและต่อเนื่องจนทำให้ประเทศไทยก้าวสู่เป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกด้านแบดมินตันนะครับท่านกรทัพรังสีก็ดีนะครับบริษัทวิกเตอร์ก็ดีบริเอกมณฑลสัชกรก็ดีนะครับก็หลายภาคส่วนนะในการร่วมมือกันนะครับในการร่วมกันในการเป็นสร้างพันธมิตรให้กับสโมสรแบดมินตันไทยนะให้กับแบดมินตันไทยแล้วรวมถึงนี่แหละครับสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ซึ่งในการลงนามกันเมื่อวานนี้เนี่ยนักแบดมินตันของไทยที่สังกัดทีไทยแลนด์มีใครบ้างเนี่ยมีที่มานี่พานิชพลธีรรัตน์สกุลนะชายเดี่ยวมือ18ของโลกมีภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับคู่มือ18ของโลกนะชายคู่แล้วก็มีพิรัชชัยสุพันธ์นะชายคู่มือ42ของโลกนะฮะแล้วก็มีบุคลากรมากมายในวงการกีฬาแล้วก็แบดมินตันนะเข้ามาร่วมนะแถลงข่าวกันนะสร้างความยินดีนะครับในการสนับสนุนของวิกเตอร์กับสโมสรทีไทยแลนด์นะครับจากเรื่องของแบดมินตันไปดูเรื่องของกอล์ฟบ้างนะครับนะเรื่องของกอล์ฟทีมชาติหญิงไทยนะไปแข่งขันโตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2026ที่เมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมกันได้อันดับที่2ร่วมนะในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนแชมป์โลกโตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2026นะครับสกอร์เนี่ยเท่ากับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นรองแชมป์แพ้เกาหลีใต้นะที่สกอร์เขาดีกว่าเรานะของเรา551นะของเกาหลีใต้เนี่ย545นะนะสกอร์เขาดีกว่านะครับของเราสาวไทยประกอบไปด้วยปริมปราดนครนัทกิตติปัชญาก้าวพัฒนาสกุลแล้วก็เจียไอ้นะครับสู่ฤทธิ์ปริยาพฤกษานุบาลนะช่วยกันเล่นกันอย่างยอดเยี่ยมตลอด4วันนะครับนะส่วนทีมชายก็ไปแข่งขันด้วยนะครับแอนฟิลด์ครับทรินสารสมุทรเจเจเทรวุฒิบุญศรีออแล้วก็ก้าวเศรษฐวุฒิเคนานันนะครับก็ตามฟอร์มวันสุดท้ายจบไปแค่ที่4นะฮะเสียดายฮะตามหลังแพ้ไปแค่1สโตรกนะฮะได้ที่แค่ที่4แชมป์ของญี่ปุ่นนะทีมชายนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับส่วนกอล์ฟรายการนี้นะฮะเราที่มาก็คือเป็นกอล์ฟจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2026นะครับชาย12ทีม12ประเทศนะเข้าแข่งขันหญิง9ประเทศจากทั่วโลกที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเป็นกอล์ฟเยาวชนประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการเดียวและเป็นเวทีแจ้งเกิดของนักกอล์ฟระดับโลกหลายคนนะที่ผ่านรายการนี้แล้วก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพกอล์ฟด้วยนะครับจากเยาวชนไปดูซีเนียร์กันบ้างนะครับนะการแข่งขันกอล์ฟรายการซีเนียร์นะไทยซีเนียร์ทัวร์รายการโตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026เงินรางวัลกว่า 120,000 บาทนะครับซึ่งรายการนี้นักกอล์ฟไทยคว้าแชมป์ครับเป็นโปถาวรวิรัชจันทร์นะครับโปรกอล์ฟวัย59ปีคว้าแชมป์รายการไทยซีเนียร์ทัวร์รายการโตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับเงินรางวัลกว่า 120,000 บาทนะครับแล้วก็มาชนะทางด้านของมาตานมามัดจากสิงคโปร์ที่2ร่วมนะครับชนะเพียงแค่ไม่กี่สโตรกนะผมดูอยู่1สโตรกนะฮะเราได้19นะทางด้านของมาดานมามัดเนี่ย18อันเดอร์พานะครับก็เงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทนะจบวันนี้นะที่สนามกบิลบุรีกอล์ฟคลับนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับซึ่งรายการนี้สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะจากการขันไทยซีเนียร์ทัวร์รายการโตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนนะโปรเล็กถาวรวิรัชจันทร์นะครับก็ถือว่าเป็นโปรคนหนึ่งของไทยนะที่ทำผลงานได้อย่างดีในหลายรายการในหลายแชมป์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เคยเป็นมือหนึ่งในเอเชียนทัวร์มาแล้วด้วยนะฮะก็3วัน19ได้พาคว้าแชมป์นะครับเจ้าตัวก็บอกว่าหลังจากคว้าแชมป์ก็บอกดีใจนะที่ได้คว้าแชมป์หลังจากที่ไม่ได้แชมป์มานานเกือบ2ปีวันนี้พอดีเลยคว้าแชมป์นะครับนะที่2มาตานมามัดจากสิงคโปร์นะแล้วก็ที่3นี่ประหยัดมากแสงนะฮะนำอยู่
่2วันนะนะนำอยู่2วันนะหล่นมาอยู่ที่4ร่วมนะเท่ากับซอมอจากสิงคโปร์นะครับซึ่งพิธีมอบรางวัล นั้นได้รับเกียรติจากคุณสุทินดรุณโยธินนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยและทางด้านของคุณแอลิเซนนากามูระ CEO สมาคมนะครับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในการแข่งขันนะครับกอล์ฟอีกรายการหนึ่งครับสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีนะครับเพื่อเป็นการระดมทุนโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขนะครับโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าแข่งขันอย่างคึกคักนะครับที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับรายการนี้ได้รับเกียรติจากคุณสันติวิรมภักดีประธานกรรมการบริหารบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดเป็นประธานจัดการแข่งขันนะครับคุณภูริศพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดและประธานเจ้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะครับคุณปิติพิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัทผลิตบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดนะครับกรรมการมูลนิธิปิติพิรมภักดีแล้วก็นายรังสิตลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานนะครับซึ่งการรายได้จากการแข่งขันรายการนี้นะครับไปสนับสนุนกิจการนะกิจกรรมของมูลนิธิปิติพิรมภักดีในการมอบทุนการศึกษาจัดหาอุปกรณ์การเรียนสื่อการสอนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับซึ่งในปีนี้นะครับมูลนิธิได้มอบทุนและก็อุปกรณ์การศึกษาให้กับ6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับยังอยู่ที่กอล์ฟคุยกับกอล์ฟยาวๆเนี่ยนะครับกอล์ฟเมเจอร์รายการ KPMG Women PGA Championship นะครับที่มินนิโซตาวันนี้วันแรกนะที่สหรัฐอเมริกานะกอล์ฟของเราก็โชว์ฟอร์มอย่างดีนะครับก็อยู่ในกลุ่มท็อปนะติดท็อปหลายคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะโปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกประเดิม3อันเดอร์พา69นะครับอยู่ที่8ร่วมเท่ากับนักกอล์ฟอีก10คนนะฮะผู้ที่นำเป็นอินายุนนะจากเกาหลีใต้นะครับ9อันเดอร์พานะครับก็นำโด่งเลยนะครับแล้วก็มีคริสเดวิสันจากออสเตรเลียตามมาอยู่ที่27อันเดอร์พานะนะครับแล้วก็เบอร์1ของโลกอย่างเนลลี่คอต้าจากสหรัฐนะครับ2อันเดอร์พาอยู่ที่19ร่วมเท่ากับโปรชุชยาวินิจฉัยธรรมนะสาวไทยคนเหนือที่ทำผลงานได้ดีคนหนึ่งนะครับโปรเมียปัจจารีอนันต์ฤกษ์การกับโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจนะครับที่27ร่วม1อันเดอร์พานะครับโปรโมโมริยาจุฑานุการเนี่ยอันดับที่45ร่วมนะครับนะฮะอันดับ70ร่วมโปรเมเอเรียจุฑานุการนะโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับแล้วก็98ร่วมโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะครับ127ร่วมโปรจัสมินธิดาภาสวรรณปุระศรีโอภาเนี่ย127แล้วก็โปรพราวครับชนตีวรรณแสนครับ6โอภา135ร่วมนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับจากกอล์ฟไปดูการแข่งขันมวลสากลยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลกแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับรายการนี้ชกกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อาคารอเนกประสงค์นะครับที่โดมอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศแล้วก็พิธีปิดการแข่งขันด้วยนะครับมีนายกองเอกชัยพฤกษ์เชียนธานรักษ์ปลัดจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติเป็นประธานและในการแข่งขันมอบรางวัลด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันมวยสากลยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลกแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีหลายรุ่นนะฮะอย่างในรุ่นคู่เอกรุ่น54กิโลกรัมรุ่นนี้เป็นการเจอกันของรุ่งจิราศรีโพนทองนักชกจากนครราชสีมานะครับดีกรีเหรียญทองยุวชนแห่งชาติปีที่แล้วขยับเวทขึ้นมานะเจอกับรุ่นพี่น้ำหนักในแชมป์เก่านะก็คือนฤชนเครือพิมายนะครับจากอ่างทองเจ้าของเหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็นักชกยอดเยี่ยมปี2568นะครับปรากฏว่าน้องรุจิราที่ขยับเวทขึ้นมาชนะไป5ต่อ0นะคว้าเหรียญทองนะครับ45กิโลกรัมหญิงนะฮะวริสลาเต็งลงนะครับจากพิษณุโลกนะชนะตะนานของนัทชิตากันบุรีจากโรงเรียนเทศบาลเกติกิจติกจรนะครับคว้าเหรียญทองนะครับ50กิโลกรัมหญิงเนี่ยสินินสิริม่วงจากศรีสะเกษนะครับแพ้ขวัญชนกอโนมาจากนครสวรรค์นะครับขวัญชนกได้เหรียญทองนะครับแล้วก็รุ่น60กิโลกรัมหญิงเนี่ยนัฐฐาปุราตโนนะครับชนะชนันทิตา
จากนครราชสีมานะครับณัฐฐานี่จากพิษณุโลกนะคว้าเหรียญทองในรุ่น60กิโลหญิงนะครับ63กิโลกรัมหญิงเนี่ยครับเหรียญทองเป็นของปราวรีสายโสภานะฮะจากศรีสะเกษเอาชนะชนทิตทองเดชะจากนครราชสีมานะครับแล้วก็45กิโลกรัมชายนี่นะครับอภิชาติปะโกติโยจากพิษณุโลกนะครับคว้าเหรียญทองชนะปารมีจินดาแพงจากกองทัพอากาศนะครับ75กิโลกรัมหญิงเนี่ยจุธารัตน์สิทธิ์เสนาจากกาฬสินธุ์นะแพ้น็อก RSC นันทพัฒน์มุ่งพึ่งกลางจากนครราชสีมายกแรกนะครับนันทพัฒน์ได้เหรียญทอง51กิโลกรัมวีรพัฒน์หนองสันนะฮะจากจังหวัดตรังนะฮะเอาชนะวัฒโนไทยเพ็งสีแสงจากขอนแก่น5-0คว้าเหรียญทอง57กิโลกรัมชายเหรียญทองเป็นของทิติพงศ์อินกองจากกองทัพอากาศนะครับชนะสรันศักสรอนขอมานะศักยะสอนแก้วเฟืองจากนครสวรรค์5-0คว้าเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมชายนะสันติแก้วบุญเรืองจากนครพนมนะคว้าเหรียญทองชนะกิติพงศ์อินกองจากพิษณุโลก5-0นะครับคว้าเหรียญทองรุ่น67กิโลกรัมชายนะครับณัฐพงษ์พิมพ์แสนนะฮะจากนครราชสีมาคว้าเหรียญทองนะครับปริญญาจากนครสวรรค์ยอมแพ้ในยกที่2และปิดท้ายด้วยทางด้านของภูวรินทร์ช่างชาญสกุลจากอ่างทองนะครับรุ่น75กิโลกรัมแพ้ให้กับอนันดากิ่งพะเนาจากโรงเรียนหนองบุญมาก0-5นะครับอนันดาคว้าเหรียญทองนะครับนักชกยอดเยี่ยมไปประเภทเยาวชนชายได้แก่วีรพัฒน์หนองกลั่นจากตรังนะครับเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมก็คือวริศราเต็งโล่งนะครับจากพิษณุโลกนะครับนักชกยอดเยี่ยมประเภทยุวชนชายนะครับเมื่อสักครู่เป็นเยาวชนนักชกยอดเยี่ยมยุวชนชายราชพัฒน์ศรีบุญเรืองนะฮะจากจันทบุรีนะครับแล้วก็ยุวชนหญิงได้แก่ชนันทิดาโนนทิงจากพิษณุโลกนะฮะนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้ฟุตบอลหญิงนะฮะมีการแข่งขันกันด้วยนะอาทิตย์ที่28มิถุนายนไปเชียร์ BCG บัณฑิตเอเชียนะฮะเจอกับลงฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีนะครับ16:00 น.ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะสนามกีฬากลางสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็16:00 น. BRU บุรีราษฎร์อะคาเดมี่นะครับเปิดบ้านที่บุรีรัมย์สเตเดียมเจอกับกรุงเทพมหานคร16:00 น.นะครับแล้วก็ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์อาทิตย์นี้นะครับนครสวรรค์ FC เจอกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FC นะครับ16:00 น.ต่อด้วยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ16:00 น.โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีและนี่ก็สนุกเหมือนกันนะเราร่วมเชียร์ฮะกับแข้งสาวเนื้ออ่อนนะว่าที่อนาคตทีมชาติไทยนะครับทีมเต็งในบัณฑิตเอเชียนะน่าจะเป็นทีมเต็งแหละผมมองอยู่นะครับน่าจะเป็นทีมเต็งนะครับฮะก็เจอกับฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีนะครับคู่ของน้องโอจบหรือยังเนี่ยนะน้องโอจบหรือยังนะน้องโอชนะก้องธรณีนะคนละนับครับน้องโอชนะแต้มนะน้องโอฮาม่ามวยไทยชนะแต้มก้องธรณีนะฮะมวยวันนะเดี๋ยวจะมีคู่เอกด้วยนะคู่หนึ่งเป็นนักชกจากฝรั่งชกกันคู่เอกนะมวยวันนะครับเอาละครับนอกจากฟุตบอลหญิงแล้วนะฮะก็ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์กับการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันอาเซียนฮุนไดครับ2026นะครับรายการนี้เนี่ยผู้จัดการทีมของเราครับทางด้านของฮัสซันบอกว่าจะเอาดาวรุ่งไปแข่งขันนะครับก็เราอยู่ในร่วมสายกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวนะครับดูแล้วก็เดือนหน้าแล้วนะเหลือเพียงแค่ไม่ถึง30วันนัดแรกของเราก็25กรกฎาคมนะครับก็เจอกันลาวก่อน20:00 น.นะครับแข่งกันที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแข่งแบบเย่าเยือนนะ25กรกฎาคมไปเยือนลาวก่อนนะครับแล้วก็พักนะแล้วก็ค่อยกลับมานะฮะรอเชียร์กันต่อนะครับสำหรับการแข่งรายการนี้นัดแรกเจอกันลาวก่อนนะครับส่วนใครที่รอลุ้นนะฮะหลังจากที่เจอกับลาวแล้วนะนัดที่เปิดบ้านเจอกับไทยที่เล่นในบ้านที่ราชมังคลาในเมื่อไหร่นะหลังจากนั้นเราก็ต้องมารอเชียร์กันก็คือวันที่1สิงหาคมครับนะวันที่1สิงหาคมจดไว้เลยเราจะเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียในเวลา20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ

0: การเจอกันเนี่ยก็ได้ทางด้านของแอปพลิเคชันทูวิชั่นนาวนะถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะฮะก็รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะนำแชมป์และรองแชมป์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ไปแข่งขันแบบเย้าเยือนนะครับเพื่อหาทีมแชมป์ต่อไปก็รอลุ้นรอเชียร์กันสำหรับรายการนี้นะขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายด้วยนะฮะคุณพี่อัชรานะครับนมัสการพระรุ่งขัตติยะอังกุลกุลศรีอัมภัยนะครับคุณพี่พิสมัยจึงสวัสดิ์คุณพี่สุจิตราคุณลมใต้ปีกนัดคุณนิลวรรณคุณสุภวรรณนะครับคุณประพัฒน์นะครับคุณพี่มาลีนะหลายท่านที่ไม่ทักทายก็ขออภัยด้วยนะคุณพี่รัชนานะครับขอบคุณมากนะครับที่มาทักทายกันนะครับก็มีอะไรที่ขาดเหลือเรื่องของกีฬานะจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับซึ่งนักกีฬาของเราก็เรื่องของวอลเลย์บอลเนี่ยนะวันนี้รู้สึกว่าทีมชาติไทยไม่ได้แข่งนะได้พักนะครับทั้งวอลเลย์บอลอายุ18ปีนะครับรวมถึงวอลเลย์บอลAVC Men Cup ที่อินเดียไทยเนี่ยจบไปแล้วนะแต่ว่าคู่แข่งขันคู่อื่นยังแข่งขันกันอยู่นะเพื่อลุ้นอันดับก็รอลุ้นกันว่าไทยจะได้เข้ารอบหรือไม่นะวันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะก็รอติดตามกันช่องโมโนถ่ายทอดสดนะครับวัดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณารสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณารสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง

0: องสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์กรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตรอีก12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 11:55 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในชองโกปงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตและนายสรันเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์ไทยให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่หลักธรรมไม่ผิดเพี้ยน
2: นายจิรายุอิสรางกูณ อยุธยาองคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณวัดหงรัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมจัดขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรมทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสำหรับเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมและนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ต่อไปอย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นทางสำคัญที่ช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้อย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อกำลังใจผู้ประกอบการในงานโอท็อปมิดเยียร์2026โดยมีนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับซึ่งภายในงานมีนายชวรัตน์ชางวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่48ร่วมเยี่ยมชมงานด้วยสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายน2569รวม6วันของการจัดงานสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทะลุเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทโดยประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงานยังสามารถเดินทางไปได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการฟอกเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวโครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินและความปลอดภัยของประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศภายในงานมีการนำเสนอภารกิจสำคัญของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปปง.กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานปปง.ย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังตัดวงจรอาชญากรรมทางการเงินและร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ออสเตรียย้ำไทยพร้อมสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์
5: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงการนำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ครั้งที่16ในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้ามนุษย์โดยที่ประชุมสนับสนุนการเพิ่มความพยายามสร้างความตระหนักรู้ต่อแนวโน้มการค้ามนุษย์ที่อาศัยเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการคัดแยกผู้เสียหายและการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลโดยหลายประเทศในที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมต่อความพยายามและความร่วมมือของประเทศไทยในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกลวงและบังคับทำงานในศูนย์สแกมเมอร์กลับประเทศอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยและความพยายามอย่างต่อเนื่องสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันการช่วยเหลือคุ้มครองการปราบปรามและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามช่วงอายุกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งแผนสมดุลตามอายุเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองเป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั้งสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์มั่นคงสูงและสินทรัพย์ทางเลือกมีการปรับสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังให้สอดคล้องกับช่วงอายุโดยอัตโนมัติตามหลักการอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความไม่เพียงพอของเงินออมหลังเกษียณโดยสมาชิกกบข.ที่บรรจุราชการใหม่และยังไม่ใช้สิทธิ์เลือกแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกไม่พลาดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกบข.จึงได้กำหนดให้เงินของสมาชิกลงทุนในแผนสมดุลตามอายุตามที่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่8พ.ศ.2566กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้ว่าเกาหลีใต้จะเร่งขยายขีดความสามารถด้านยานไร้คนขับหรือโดรนและระบบต่อต้านโดรนเพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยมีโครงการจะฝึกอบรมนักรบโดรนจำนวน 5,000 นายและประจำการระบบยานไร้คนขับหลายหมื่นลำให้แก่หน่วยรบตามแนวชายแดนนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ยังวางแผนที่จะผลิตโดรน 110,000 ลำภายในปี 2572 เพื่อประจำการในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังนาวิกโยธินโดยมีเป้าหมายที่จะให้โดรนกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำตัวของทหารทุกนายนายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าโดรนไม่ควรเป็นเพียงยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเฉพาะแค่บางหน่วยงานอีกต่อไปแต่ควรเป็นยุทโธปกรณ์อเนกประสงค์ประจำตัวของทหารและรัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดในกระบวนการผลิตโดรนเพื่อตอบสนองข้อกังวลด้านความมั่นคง กระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียรายงานว่ารัฐบาลอินเดียยกเลิกมาตรการจำกัดการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG บรรจุใส่ภาชนะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เมื่อวานนี้พร้อมฟื้นฟูการจัดส่งพลังงานให้กลับสู่ระดับปกติซึ่งการยกเลิกมาตรการจำกัดนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ด้านการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวดีขึ้นอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางขั้นแรกสำเร็จและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้ง

0: ้งซึ่งการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบแห่งนี้ต้องหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอินเดียอย่างรุนแรงรวมถึงยังทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเผชิญความไม่แน่นอนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.7 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นจนกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายนเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติในสหราชอาณาจักรขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรประกาศขยายประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีแดงซึ่งสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่ทางใต้ของอังกฤษไปจนถึงวันศุกร์นี้นับเป็นครั้งแรกที่สหราชอาณาจักรออกคำเตือนดังกล่าวเป็นเวลา3วันติดต่อกันทั้งนี้สหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศในยุโรปอาทิฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีเนเธอร์แลนด์อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์เผชิญกับคลื่นความรุนแรงส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันและสุขภาพร่างกายของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมชาติตุรกีที่ตกรอบไปแล้วเก็บชัยชนะส่งท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จหลังเอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปารากวัยเสมอออสเตรเลีย2-2ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนปารากวัยจบที่3มี4แต้มยังมีโอกาสเข้ารอบสูงในโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมด้านการแข่งขันในกลุ่ม E ทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินซีเล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกสดีวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบขณะที่กลุ่ม F ทีมชาติญี่ปุ่นเสมอสวีเดน1-1และเนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย3-1ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนสวีเดนจบอันดับ3มี4คะแนนประตูได้เสียบวก0ประตูดีพอเข้ารอบต่อไปสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจญี่ปุ่นจะพบกับบราซิลในวันที่30มิถุนายนนี้เวลา 0:00 น.การแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมือ2ของโลกประเดิม3อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมส่วนผู้นำเป็นของอีนายุนโปรเกาหลีใต้ที่หดวันเดียว9อันเดอร์พา63จาก9เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ขณะที่เนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกทำ2อันเดอร์พา70อยู่อันดับ19ร่วมเท่ากับโปรฮัทสู่วิชยาวินิจฉัยธรรมมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามได้จากรายงาน
2: มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
3: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับในวันนี้ผมเองเนี่ยในฐานะเลขาธิการมูลนิธิจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ

0: สำหรับการแข่งขันมีทั้งหมด36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: คุณหญิงปฐมาลีตวัตตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member เปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมให้พร้อมสำหรับอนาคตโดยจะมีการปรับโฉมใหม่เพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เข้าไปในการจัดหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036และจะมีการลงมติเลือกในช่วงกลางปี2029โดยล่าสุดในเอเชียมีหลายชาติให้ความสนใจเตรียมเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036แล้วปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโฆวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเช่นเคยค่ะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จะจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะและสัญลักษณ์ผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศก็เป็นที่มาของชื่อผ่านแว่นฟ้าค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมวันนี้นะคะเราได้นำเรื่องเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณนฏฐีสสิวิมลค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งค่ะที่ได้พาครอบครัวเดินทางกลับไปที่ต่างจังหวัดไปเยี่ยมเยียนบ้านเกิดหลังจากที่ลูกๆของเธอเติบโตแล้วค่ะโดยที่เธอนั้นก็ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดนานนับ20ปีวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะผู้เขียนได้ใช้เทคนิคในการเล่าย้อนอดีตของตัวละครค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

นัดแต่เดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดมานานนับ20ปีเห็นจะได้หลังเรียนจบก็ทำงานแต่งงานมีครอบครัวอีกทั้งแม่ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันหลังพ่อเสียญาติพี่น้องส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตที่เมืองหลวงกันแทบทั้งหมดจึงไม่มีเหตุให้เดินทางกลับจังหวัดบ้านเกิดหลังลูกๆเติบโตย่างเข้าสู่วัยรุ่นฉันคิดว่าอยากให้พวกเขาได้ประสบการณ์เพิ่มเติมได้รู้จักบ้านเกิดของแม่จึงปรึกษาสามีและเราก็ตกลงกันว่าช่วงปิดเทอมใหญ่ที่ลูกๆจะขึ้นชั้นเรียนใหม่จะพาพวกเขากลับไปบ้านเกิดของฉันแล้วก็ใช้ชีวิตที่นั่นสักเดือนหนึ่งจังหวัดบ้านเกิดฉันก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆเพื่อนที่บ้านเกิดบอกผ่านทางกล่องข้อความทางเฟซบุ๊กว่าถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าพูดถึงเรื่องการเมืองฉันคิดว่าหลักข้อนี้ฉันปฏิบัติอยู่เสมอกับเพื่อนและก็ทุกคนที่ติดต่อด้วยโดยเฉพาะหากรู้ว่าต่างขั้วทางการเมืองและมีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วยิ่งควรจะหลีกเลี่ยงวันแรกที่อาคุณเดียวของฉันที่เหลืออยู่และทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเกิดถามฉันเรื่องขั้วการเมืองฉันก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็ตอบเลี่ยงๆไปอาเข้าใจแกไม่อยากทะเลาะกันอาพูดการกลับมาบ้านเกิดครั้งนี้ฉันกับสามีเตรียมการกันพอสมควรเราเลือกพักกันที่โรงแรมในตัวเมืองแต่เมื่ออาทราบเรื่องก็ชวนให้มาอยู่ที่บ้านของอาห้องมีเยอะแยะที่ก็กว้างขวางจะไปพักที่อื่นทำไมกันไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรหรอกก็มีกันเท่านี้แหละอาอธิบายฉันกับสามีเล็กลูกจึงย้ายออกจากโรงแรมเข้าพักบ้านอาหลังจากพักโรงแรมมาได้คืนหนึ่งฉันตะเวนพบเพื่อนเก่าที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันหลายวันจากนั้นอาก็พาไปบ้านญาติบางคนที่ไม่ได้ติดต่อกันนานพาไปเจอเพื่อนบ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่จากนั้นเพื่อนเก่าก็พาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆตลอดจนอาหารการกินที่ตอนเด็กเคยชอบรับประทานโดยเฉพาะเรื่องการกินเนี่ยฉันกินอิ่มหนำสำราญทุกมื้อจนวันหนึ่งเกิดปวดฟันขึ้นมาฉันก็เลยนึกถึงร้านทำฟันร้านหนึ่งที่ใครๆต่างก็เรียกกันว่าร้านป้าหมอฟันซี่แรกที่ฉันต้องวานมือหมอให้ช่วยอุดนั้นตอนนั้นฉันเด็กมากเป็นฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่นานจึงจำเป็นต้องรักษาสมัยก่อนนั้นการอุดฟันเป็นเรื่องใหม่โดยเฉพาะในตัวจังหวัดของฉันที่ห่างไกลจากกรุงเทพและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆร้านป้าหมอจึงเป็นร้านทำฟันร้านเดียวในจังหวัดถ้าไม่นับอีกแห่งก็คือที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งที่นั่นเมื่อเทียบกับร้านป้าหมอแล้วคนมักจะเลือกไปร้านป้าหมอกันไม่รู้ว่าเพราะความสะดวกเพราะว่าไปเวลาใดก็ได้หรือว่าเพราะไม่อยากขึ้นชื่อว่าไปโรงพยาบาลทั้งที่ร้านป้าหมอแพงกว่าโรงพยาบาลแต่คนกลับนิยมไปให้ป้าหมอรักษาฟันด้วยกันทั้งนั้นแหละ

ฉันไปรับบริการรักษาจนกระทั่งฟันซี่สุดท้ายเมื่อก่อนจะจากบ้านเกิดมาก็ยังไปให้ป้าหมอจัดการซึ่งจำได้แม่นยำว่าป้าหมอบอกให้อุดแต่ว่าฉันไม่มีสตางค์มากพอที่จะอุดเพราะว่าการอุดฟันแพงกว่าถอนป้าหมอคงคาดเดาความจำเป็นออกจึงอุดให้ในราคาของการถอนฟันทำให้ฉันนั้นซึ้งใจครั้นฉันอยากไปรักษาฟันกับป้าหมอกลับได้ยินคุณอาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปร้านป้าหมอกันแล้วใครๆก็พูดกันว่าแกเป็นหมอเถื่อนแกไม่จบหมอแต่มารักษาเองมีร้านเปิดใหม่อีกร้านหนึ่งคนแน่นมากร้านก็ติดแอร์ตกแต่งร้านทันสมัยเครื่องมือก็ใหม่ถึงราคาจะแพงกว่าแต่คนก็พร้อมใจไปกันดีกว่าไปรักษากับหมอเถื่อนเป็นไหนๆแต่หนูจำได้ว่าตอนเด็กอ่ะใครๆก็ไปร้านป้าหมอกันหมดนะคะฉันแย้งนั่นน่ะเพราะคนไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็รู้กันหมดแล้วคุณอาตอบฉันนำเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนเก่าเพื่อนบอกว่าป้าหมอแดงส่วนอาแกก็ปปส.แถมยังลงไปเป่านกหวีดที่กรุงเทพด้วยเข้าใจไหมฉันพยักหน้ารับที่กรุงเทพเพื่อนหลายคนของฉันที่คบหากันมานับ10ปีก็ผิดใจกันด้วยเรื่องนี้เยอะแยะมีคนเห็นป้าหมอไปแจกข้าวกล่องให้เสื้อแดงตอนการเมืองแรงๆประท้วงกันในตัวจังหวัดเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนเล่าอาแกก็เคยทะเลาะกับป้าเรื่องนี้แหละชี้นิ้วใส่กันแรงจะตายอาแกน่ะส่วนป้าหมอก็ใช่ย่อยเท้าเสียเอวเถียงฉอดจะฉอดป้าหมอไม่น่าเป็นคนอย่างนั้นนะฉันบอกแกเป็นคนไม่ค่อยพูดน่ะแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของใครด้วยคนเราอ่ะมันเปลี่ยนกันได้นะแกกับการเมืองเนี่ยบางคนพูดเรื่องนี้ปุ๊บกลายเป็นคนละคนไปเลยแกไม่เคยเจอหรอเพื่อนตอบฉันก็ได้แต่ยิ้มแย่ๆยังไม่รู้จะตอบว่ายังไงในเมื่อฉันมาพักที่บ้านจึงเกรงใจท่านไม่กล้าขัดตัดสินใจไปที่ร้านหมอฟันคนใหม่แทนประกอบกับความรู้สึกที่ไม่อยากไปทะเลาะกับป้าหมอด้วยก่อนออกจากบ้านฉันก็เล่าให้สามีฟังเกี่ยวกับป้าหมอเพราะว่าหวนระลึกถึงประสบการณ์เก่าๆแล้วก็จำได้ดีว่าความรู้สึกตอนฉีดยาชาตอนที่ป้าหมอดึงฟันออกจากปากช่างนุ่มนวลไม่เจ็บเลยผิดกับไปหาหมอฟันตอนอยู่กรุงเทพทบแวบๆหนึ่งเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมทุกครั้งที่เคยถอนฟันฉันไม่คิดมากอย่างนี้ที่ผ่านมาเหมือนเดินเข้าร้านสระผมสระเสร็จถึงบ้านก็ทำตัวปกติได้แต่กับฟันซี่นี้ทำไมความรู้สึกถึงรุนแรงต่างออกไป

ฉันเล่าย้อนความให้สามีฟังต่อไปว่าฉันชอบลูกอมตั้งแต่เด็กๆทั้งๆที่แม่ห้ามแต่ก็แอบแม่เสมอจนต้องไปถอนฟันน้ำนมไปหลายซี่จนกระทั่งฟันแท้ขึ้นถึงได้เข็ดหลาบหันมาดูแลฟันอย่างจริงจังแต่ก็ไม่ไหวว่าครั้งหนึ่งตอนฉันอายุราวๆ 12-13 ปีฟันซี่นี้เริ่มผุเป็นรอยเส้นดำๆที่ร่องฟันด้านบนแม่พาไปร้านป้าหมอป้าหมอมีแค่ใบประกาศผู้ประกอบอาชีพทันตกรรมแล้วก็ผู้ช่วยทันตกรรมไม่ได้มีปริญญาทันตแพทย์เขาเรียกว่าทันตาพิบาลสมัยก่อนเรียนแค่2ปีหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขส่วนสมัยนี้ไม่มีแล้วฉันอธิบายให้สามีฟังเดี๋ยวนี้ต้องเรียน4ปีได้ปริญญาตรีทันตสาธารณสุขศาสตร์จบมาก็เหมือนพยาบาลของหมอฟันนั่นแหละพี่หนูรู้เพราะว่ามีเพื่อนเรียนจบมาอย่างนี้อุดถอนขูดหินปูนได้ส่วนการรักษายากๆอย่างผ่าฟันคุดทำฟันหลอมหรือว่าทำฟันให้ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆก็จะปล่อยให้หมอจัดการสามียิ้มก่อนจะแซวฉันแล้วก็คุยไปถึงเรื่องฟันของลูกที่ไปอุดมาที่กรุงเทพ

ลูกร้องโยเยแต่หมอฟันก็มีวิธีการรับมือกับเด็กๆทำให้ฉันนึกถึงตอนไปหาป้าหมอเพราะว่าแกจะพูดจานิ่มๆเบาๆไม่ดุแต่แปลกที่เด็กจะทำตามที่ป้าหมอบอกเสมอหลังทำฟันเสร็จป้าจะให้รางวัลต่างๆทั้งตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหรือว่าสมุดหนังสือมีให้เลือกโตขึ้นมาหน่อยมีร้านทำฟันเกิดขึ้นอีกหลายแห่งฉันก็ทราบจากคนอื่นๆว่าหมอฟันทุกคนในจังหวัดรักและก็เคารพป้าหมอป้าหมอมีชื่อเสียงพอๆกับเรื่องความประณีตของงานและก็คำพูดขวานผ่าซากแต่พ่อแม่ทุกคนก็ไว้ใจที่จะพาลูกมาที่นี่มากกว่าที่อื่นความดุของป้าหมอขึ้นชื่อขนาดเอาไว้ดุเด็กดื้อได้เหมือนขู่ว่าตำรวจจะจับอย่าดื้อนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะจับส่งให้ป้าหมอถอนฟันเลยเจอคำนี้รับรองเงียบเรียบร้อยทุกรายก็ลองนึกภาพดูผู้หญิงแก่ๆตัวเล็กๆผอมๆพูดเสียงเนิบๆเย็นๆแถมมีเครื่องมือที่ส่งเสียงวิดวิดอยู่ในปากของเราเป็นเด็กที่ไหนก็กลัวกันทั้งนั้น

ป้าหมอสวดยาเรื่องนิสัยในการกินขนมระหว่างที่ทำการกรอฟันแล้วก็อุดฟันให้ฉันครั้งหนึ่งฉันฟังอย่างไม่โต้เถียงทั้งที่ก่อนมาก็เถียงคำไม่ตกฟากกับทั้งพ่อและก็แม่ป้าหมอบอกตั้งแต่ตอนนั้นว่าฟันของฉันเนื้อค่อนข้างเปราะแล้วก็ร่วนคงด้วยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนใครคนอื่นฟันจึงผุแล้วก็แตกหักง่ายต้องดูแลมากเป็นพิเศษราวๆ 3-4 ปีจากนั้นตอนนั้นฉันเรียนม.6เทอมปลายฟันซี่นี้เกิดเป็นรอยดำเพิ่มรอบๆ รอยอุดเดิมฉันขยาดบทสวดป้าหมอจึงไม่กล้าบอกแม่แต่แรกแต่ต่อมามีการปวดร้าวรุนแรงจนกินข้าวไม่ได้แล้วก็มีอาการปวดหัวร่วมด้วยจึงต้องพึ่งป้าหมออีกครั้งป้าหมอเริ่มบทสวดบทเดิมแต่เมื่อตรวจฟันฉันอย่างถี่ถ้วนลองข้อดูหลายครั้งก็ขมวดคิ้วยุ่งฟันผุไม่ลึกนะหนูไม่น่าทำให้ปวดขนาดนั้นที่จริงไม่ควรปวดเลยปวดยังไงนะฉันเล่าอาการปวดอีกครั้งปวดลึกร้าวไปถึงกระดูกกรามใต้หูปวดหูปวดหัวแล้วก็เคี้ยวอาหารลำบากปวดทั้งสองข้างไม่ใช่แค่ข้างเดียวบางทีปวดมากจนไข้จับป้าหมอฟังแล้วพยักหน้าทำหน้าเครียดเก็บอุปกรณ์ทำฟันแล้วก็ถอดหน้ากากออกให้แม่พาไปโรงพยาบาลนะบอกหมอที่โรงพยาบาลว่าป้าหมอให้มาลองเอ็กซเรย์รอบด้านดูถ้าไม่มีเครื่องก็ลองด้านเดียวก่อนใส่ฟิล์มลึกๆคำสั่งของป้าหมอแปลกประหลาดแล้วก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ฉันก็ท่องจำมาบอกหมอฟันที่โรงพยาบาลได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นหมอฟันตรวจดูฟันเจ้าปัญหาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อมยิ้มรอยอุดเดิมเนี่ยฝีมือป้าหมอใช่ไหมสวยละเอียดอย่างนี้ไม่มีใครหรอกฉันพยักหน้ารับก่อนที่หมอจะส่งไปยังห้องเอ็กซเรย์เจ้าหน้าที่สอดฟิล์มแข็งๆแผ่นเล็กๆประมาณ2คูณ1นิ้วลงไปที่ข้างเหงือกซ้ายด้านในสุดข้างคนลิ้นฉันรู้สึกเจ็บแล้วก็อยากจะเจียนขย้อนออกมาอย่าขยับนะเอาละกลั้นหายใจ1 2เมื่อผลฟิล์มออกมาภาพที่ไม่นึกว่าจะเห็นก็ปรากฏขึ้นเป็นรูปของฟันซี่หนึ่งนอนตะแคงอยู่ลึกด้านในห่างตำแหน่งที่ควรจะอยู่อย่างผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดครึ่งหนึ่งฝังอยู่ในกระดูกกรามอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในเนื้อเหงือกที่เนี่ยไม่มีเครื่องมือใหญ่ที่จะผ่าฟันลึกขนาดนี้ออกมาได้มันฝังในกระดูกเครื่องเอ็กซเรย์รอบด้านก็ไม่มีหมอคงจะต้องส่งต่อหนูไปที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับแม่และฉันพยักหน้าก็จะว่ายังไงได้ล่ะพวกเราไม่มีใครรู้ดีกว่าหมออ้อก่อนไปลำปางฝากไปบอกป้าหมอด้วยนะครับว่าที่ป้าหมอสงสัยนะถูกเพ่งเลยหนูต้องขอบคุณป้าหมอมากๆนะครับและฉันก็ไม่ลืมกลับไปบอกป้าหมอทุกคำพูด

ที่ลำปางมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนรอบด้านฉันตาพร่าเมื่อแสงสว่างวาบเข้าตาขณะที่เครื่องสแกนที่ดูทันสมัยสะอาดสะอ้านใหม่เอี่ยมเหมือนออกมาจากหนังฮอลลีวูดพิงรอบไปหน้าช้าๆจากซ้ายไปขวาและเมื่อผลสแกนออกมาฉันและแม่รวมทั้งหมอก็ต้องเครียดหนักกว่าเดิมเพราะว่าฟันในลักษณะเดียวกันวางตะแคงฝังลึกในกระดูกลามสี่ซี่ครบทั้งสองด้านทั้งซ้ายขวาและบนล่างบางซี่ลึกบางซี่ตื้นแต่ก็ไม่ได้อยู่ในแนวรูปฟันปกติแม้แต่ซี่เดียวดูจากฟิล์มและเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับแต่ก็เจอบ้างคงต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ดมยาแต่ไม่ต้องกลัวที่นี่เครื่องมือทันสมัยเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ก็เจอบ้างคงต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ดมยาแต่ก็ไม่ต้องกลัวที่นี่เครื่องมือทันสมัยแล้วก็มีอาจารย์หมออยู่ด้วยปลอดภัยแน่นอนครับหมอคนที่ว่าฉีกยิ้มกว้างโชว์เหล็กจัดฟันสีเงินแวววาวคุณแม่กับคนไข้จะว่าอะไรไหมครับถ้าจะขออนุญาตให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยกรณีพิเศษแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับจะได้เป็นวิทยาทานด้วย

ฉันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชอบกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1ผืนเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการเคาะนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้หลายเข็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งนึงยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันสิ่งที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยศัพท์แพทย์งึมงำเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาละตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่เนี้ยอยู่ลึกที่สุดเอาล่ะตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะอ้าวแม่ดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาละแล้วก็เอาครีมออกมาเอาละจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นอย่าให้เหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งข้อนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นยังไม่จบนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงส่งผลให้การจราจรเป็นอัมพาตและไฟดับเป็นวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งแก้ไข
8: สำนักงานเขตลาดกระบังรายงานสถานการณ์เสาไฟฟ้าล้มถนนฉลองกรุงโดยจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเสาไฟฟ้าล้มเป็นแนวยาวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณซอยฉลองกรุง31ถึงซอยฉลองกรุง57ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มกีดขวางช่องทางการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เบื้องต้นพบรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า30คันบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจได้ปิดการจราจรถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณแยกถนนสุวินทวงศ์แยกเจ้าคุณทหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวการเจรจาการ

0: ไฟฟ้ากำลังเร่งนำรถเครนและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ล้มเพื่อเปิดเส้นทางและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงในช่วงนี้และติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเหล่าทัพติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมหากได้รับมอบหมาย
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยหากได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการโดยตนเองได้หารือกับนายศิยศักดิ์พงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์โดยกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพมีความพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกมิติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ยึดพยานหลักฐานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นและอย่ามองเป็นประเด็นการเมืองหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดต้องดำเนินการตามกระบวนการและไม่กังวลต่อกรณีดังกล่าวแม้จะมีการกล่าวถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดเพราะไม่ได้ทำผิดและยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนและดำเนินการกับคนที่รับผิดชอบโดยนำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประจำที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอยืนยันไม่ได้ทำผิดและไม่ว่าทำหน้าที่อยู่ในกระทรวงใดต้องเข้าไปจัดการให้หมดไม่มีการยกเว้นและจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับกรณีข้อเสนอให้ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไปก่อนเพื่อความเป็นธรรมในการสอบสวนนั้นการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไล่โว่จึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมินก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มินไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา 8:00 นถึง 12:00 นณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: ื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะ soft skill ต่างหากครับทักษะ soft skill เนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานรูทีนหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39% จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองนะครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30%เท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงาน แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก.com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี่นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับกับนั่งไม่ได้นะครับอู้ทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอ็นตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคนเนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟาวเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงไว้ว่าท่านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอชเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกกันเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ท่านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอทแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีฟสควอทซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอททั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าเนี่ยงอจนสุดแล้วก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์วีเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจนมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอทแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอทในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งยองๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ทำให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองนะครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เวลา 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่าก กระดูกสันหลังสะโพกและข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอสายยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8: นายเกษตรไทยเสนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยเน้นย้ำให้เร่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อพลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาเมืองพร้อมกำชับให้เร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการด้านการป้องกันอุทกภัยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำที่ต้องบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับฤดูกาลเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนพร้อมชื่นชมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล DPT Trail Square ที่รวบรวมบริการด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการควบคุมอาคารและงานบริการด้านช่างไว้ในระบบเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสยึดหลักกฎหมายทำงานเชิงรุกและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครประชุมโค้งสุดท้ายเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเข้มงวดแนวทางปฏิบัติทั้ง50เขต
9: นายขจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเที่ยงตรงของการเลือกตั้งพร้อมหวังว่าการดำเนินงานในวันที่27และ28มิถุนายนนี้ทั้งการรับมอบบัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้

0: จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานไปยัง50สำนักงานเขตในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งก่อนวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งเป็นต้นไปครอบคลุมเรื่องการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เอกสารการรายงานให้กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการจัดส่งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครส่วนของสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรแล้วนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นสถานที่เก็บรักษาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนับสนุนฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพรฉิมพลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากล่าวว่ามหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.ได้เดินหน้าบูรณาการฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางเร่งช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่นำร่อง20จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบโดยคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่นำร่องได้ร่วมกันนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาความยากจนมาพัฒนากลไกช่วยเหลือประชาชนด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้มีความถูกต้องแม่นยำก่อนส่งต่อข้อมูลให้กลไกระดับจังหวัดติดตามและสนับสนุนการลงทะเบียนพร้อมจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการเดินทางหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลภาพรวมผลการศึกษาพบคนจนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์สื่อสารไม่คุ้นเคยกับระบบออนไลน์หรือมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้พลาดโอกาสได้รับสิทธิ์ที่พึงมีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
4: ครับใกล้เข้ามาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเจอกันนะนะเจอกันสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ Impact เมืองทองธานีครับทั้งห.11และห.12เลยซุ้มบูธของอภัยภูเบศรเนี่ยอยู่ทางเข้าห.12เลยพอเข้าไปก็เจอบูธของอภัยภูเบศรนะตั้งเด่นเป็นสง่าเหมือนเคยเลยจุดเดิมๆเลยนะจุดเดิมเลยแล้วก็รูปแบบก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับเจอกันนะฮะ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้านี่แล้วสัปดาห์หน้านี่แล้วนะครับเจอกันสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติส่วนใครที่อยู่แถวๆ3ย่านนะหรือว่าสะดวกอยากจะมาร่วมงานThailand Healthcare 2026มติชนเขาจัดอภัยภูเบศรก็มาร่วมเปิดบูธด้วยเช่นกันครับเป็นประจำทุกปีเหมือนกันก็ยกทีมมานะน้องๆแล้วกันนะบอกต้องบอกว่าน้องๆบูธที่จัดที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่นั่นเขาสถานที่ใหญ่โตโอโถงนะกันที่ไว้ให้เราเยอะพอสมควรเราก็จัดหนักจัดเต็มส่วนที่3ย่านมิดทาวน์เนี่ยก็ย่อมลงมาหน่อยนะแต่ว่ากิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวของความรู้เรื่องราวของบูธต่างๆนะในงานก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับภาคเอกชนจะเยอะหน่อยตรงนี้นะครับเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพก็เข้ามาแวะเยี่ยมชมกันได้งานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะที่3ย่านมิดทาวน์เนี่ยงานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะ Thailand Healthcare 2026ก็ฝากไปเที่ยวกันด้วยทั้ง2งานเนี่ยอภัยภูเบศรจัดราคาพิเศษนะให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยในราคาพิเศษเลยในงานเนี่ยนะมีทั้งของแจกของแถมมากมายครับของฟรีก็มีให้อีกนะ ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหลักๆ4ตัววันละชิดวันละชนิดวันละชนิดแล้วก็หนังสือบันทึกของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นแกงส้มไม่ว่าจะเป็นลำอะไรนะในวิถีอาเซียนท้องไส้ในวิถีอาเซียนนะแจก2เล่มนะสำหรับงานThailand Healthcare ก็ไปรับกันได้ที่บูธของอภัยภูเบศสำหรับงานThailand Healthcare ที่แจกสมุนไพรแล้วก็แจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินนะครับมีกิจกรรมหลากหลายนะไปปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมงานอภัยภูเบศได้นะครับคืนวันศุกร์ครับคืนนี้คุณผู้ฟังครับสบายดีนะฮะมีฝนตกที่กรุงเทพแล้วก็น่าจะหลายๆจังหวัดในช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่พอสมควรแผ่นดินไหวได้ข่าวว่าทางเวเนซุเอลาเนี่ยตายเสียชีวิตเนี่ย200กว่าศพแล้วนะฮะก็เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงเขาบอกว่าในรอบหลายๆ10ปีเลยนะแต่ว่าที่อเมริกาญี่ปุ่นไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่นะครับโลกมันเปลี่ยนเนาะคุณผู้ฟังเนาะโลกมันเปลี่ยนภัยพิบัติมันก็เปลี่ยนรุนแรงขึ้นนะน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดโออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแหมต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมอยากจะเตรียมตัวให้พร้อมก็งานมหกรรมสมุนไพรชาติเนี่ยเขามีข้อมูลในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรเตรียมเอาไว้ในช่วงภัยพิบัติด้วยนะครับไปเจอกันในบูธของอภัยภูเบศนะครับนอกจากบูธอภัยภูเบศแล้วยังมีบูธอื่นๆนะภาครัฐภาคเอกชนนะมากมายเต็มทั้งสองหอคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยครับคุณผู้ฟังครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยแล้วเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้เดี๋ยวค่อยแจ้งเบอร์แล้วกันอาจารย์ท่านมารอแล้วอาจารย์ปอนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณมาลง
4: อาจารย์อยู่ปราจีนบุรีใช่ป่ะ
5: วันนี้อยู่ปราจีนบุรีครับ
4: แล้วงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติมาช่วยงานที่บูธด้วยป่ะครับอาจารย์ครับ
5: ไม่ได้ไป
4: ปีนี้ไม่ได้มานะอาจารย์นะ
5: ปีนี้จะเป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นน้องใหม่ครับ
4: โอเคครับ
5: สาดูงาน
4: ก็เอาช่วยกันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปเชิญครับอาจารย์ครับคืนนี้มีเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
5: ครับผมก็สวัสดีคุณมาโลมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
4: ครับ
5: วันนี้ก็คิดว่าเนื้อหาน่าจะค่อนข้างแน่นอยู่นะครับผมก็จะมาคุยกับเรื่องใกล้ตัวหน่อยนะครับผมเรื่องใกล้ตัวนี้ก็คือเป็นมองว่าเป็นปัญหาที่มีทั้งปัจจัยจากภาวะแวดล้อมแล้วก็ทั้งจากใกล้ตัวเรานะครับผมก็จะมาในเรื่องของดูแลสุขภาพจิตด้วยการแพทย์แผนไทยนะครับผมก็ทวนกันเรื่องของกิจกรรมนิดนึงเนาะเพราะว่าของงานของมติชนนะครับที่คุณบรรลมแจ้งเลยนะครับผมก็เหลืออีก2วันนะครับผม Thailand Healthcare 2026นะครับผมกิจกรรมยังคงแน่นเหมือนเดิมนะครับผมต้นไม้ในวันเสาร์อาทิตย์นี้วันที่27นะครับเวลา 15:00 นนะครับแจกต้นพญายอนะครับผม1วัน100ต้นเลยนะครับผมเขาก็ช่วยเรื่องของแก้พิษแมลงสัตว์กับต่อยเริมงูสวัสดนะครับใช้เป็นยาภายนอกลดการอักเสบได้นะครับวันที่28วันอาทิตย์นะครับผมเป็นลิ้นมังกรนะครับผมก็เป็นลิ้นเย็นลดร้อนนะครับผมช่วยบำรุงปอดนะครับผมลิ้นมังกรนะ100ต้นนะครับผมแล้วก็มีของลดราคาอีกมากมายนะครับถ้าเกิดไม่สะดวกงานนี้ก็เตรียมตัวไปเจอที่งานใหญ่นะครับผมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23นะครับผม
4: ครับ
5: ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเนื้อกันเลยดีกว่า
4: 2สัปดาห์ต่อเนื่องเลยใครสะดวกสัปดาห์ไหนก็แวะเวียนมาเยี่ยมมาชมกันเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
5: ได้เลยครับผมคำว่าสุขภาพจิตนะครับผมสุขภาพจิตเนี่ยเราก็จะพูดถึงปัจจัยที่เป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยมันตรงไปตรงมาเลยวิตกกังวลเนี่ยก็คือเป็นความไม่สบายใจนะครับผมเป็นหลักแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงกายด้วยเหมือนกันนะครับความวิตกกังวลเนี่ยไม่ใช่แค่การคิดมากไปเองนะครับแต่เป็นผลลัพธ์ที่มีองค์ประกอบหลายด้านเนี่ยที่สอดคล้องกันนะครับผมเราก็จะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดจากปัจจัยทางกายภาพและสารเคมีในสมองนะครับผม เขาบอกว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันจะมีส่วนที่ควบคุมความกลัวและการตอบสนองต่ออันตรายนะครับผมอันตรายที่ว่าก็คือหมายถึงเราจะสัมผัสได้ว่าเอ้ยสิ่งนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะครับผมแล้วร่างกายเนี่ยก็จะทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็มีอะดรีนาลีนทำให้เราเนี่ยโดยปกติเขาจะทำให้เราเนี่ยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับผมไม่มีภัยอะไรมานะครับผมแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้ามันทำงานมากเกินไปนะครับผมมันก็จะทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างวิตกกังวลนะครับผมกังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถามว่ามีโอกาสเป็นทางจากพันธุกรรมไหมเนี่ยก็พบว่าเขาบอกว่าญาติสายตรงเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยใกล้เคียงกันมากกว่าคนปกตินะครับผมคือถ้าปู่ย่าเป็นพ่อแม่เป็นอะไรเงี้ยตัวรุ่นเราเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือปัจจัยที่มาจากของร่างกายแล้วก็อาจเรื่องพันธุกรรมนะครับอีกปัจจัยนึงเนี่ยก็คือจะเป็นปัจจัยเร่งจากสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับผมต้องบอกว่าปัญหาอย่างเช่นพิษเศรษฐกิจหรือค่าของชีพที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็แน่นอนว่ามันก็จะกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานนะครับการใช้ชีวิตประจำวันรายรับรายจ่ายต่างๆหนี้สินนะครับผมก็จะทำให้เป็นชนวนที่ทำให้วัยทำงานนะครับผมหรือวัยที่ต้องยังต้องหาเงินกันอยู่นะครับผมจริงๆก็พูดได้ว่าตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุก็ยังคงต้องทำงานนะครับผมก็เพื่อส่งเสริมสุขภาพหาเอาเงินมาใช้เอาเงินมาทำอะไรต่างๆที่จำเป็นนะครับผม
4: ครับ
5: หรือแม้กระทั่งที่เขาเรียกว่าภาวะโอเวอร์โหลดจากโซเชียลมีเดียนะครับผมคล้ายๆกับการเข้าถึงข่าวสารที่รวดเร็วจนเกินไปนะครับผมจะให้ยกตัวอย่างไงอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี่แหละนะครับคุณบรรลงการบางทีการรู้เนี่ยมันก็คือการอัปเดตข่าวสารแต่ในทางกลับกันเนี่ยพอเรารับรู้แล้วเรารู้สึกมันเป็นข่าวไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับผมก็มีส่วนได้แผ่นดินไหวเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะหรืออย่างในอุบัติเหตุการจราจรบ้านเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นก็ส่งผลทำให้เราเนี่ยมีความวิตกกังวลจากการได้รับข่าวสารไม่ว่าจะจากช่องทางไหนก็ได้นะครับผม
4: ครับ
5: หรือถ้าเป็นอย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็อาจจะมีในเรื่องของมลภาวะต่างๆนะครับผมที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยเนาะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนกรุงเทพเนาะอยู่กรุงเทพฉันก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ดีอยู่มาวันหนึ่ง PM 2.5 ระบาดเดินอยู่ดี
4: ๆ
5: ปวดหลังเลือดกำเดาไหล
4: อ้าวครับ
5: สิ่งนี้ก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งใหม่ที่เข้ามากระทบกับสุขภาพได้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นภัยจากสิ่งแวดล้อมนะครับมีส่วนไปกระตุ้นการอักเสบทั้งในระบบประสาทแล้วก็ส่งผลทำให้ตัวผู้ได้รับหรือตัวผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็เกิดความวิตกกังวลได้นะครับผมหรือเป็นปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งของภาวะวิตกกังวลก็คือมีเหตุการณ์ที่ฝังใจในอดีตนะครับเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆการได้รับอุบัติเหตุการได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีนะครับผมก็อาจจะทำให้นำมาซึ่งเกิดความวิตกกังวลนะครับผมกลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราในตอนนี้หรือกับคนรอบตัวนะครับผมเป็นโครงสร้างให้จิตใจเนี่ยไวต่อสิ่งเราแล้วก็เกิดความกลัวฝังลึกได้ง่ายนะครับเมื่อโตขึ้นนะจากการสำรวจเนี่ยก็คือเพศที่มีความเสี่ยงเนี่ยมักจะเป็นเพศหญิงนะครับผมอาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยบริบททางสังคมนะครับผมแล้วก็ด้วยความรับผิดชอบที่อาจจะมีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ช่วงอายุที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่เป็นช่วงของเขาเรียกวัยเจริญพันธุ์เนาะวัยรุ่นวัยทำงานนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าประชากรของเราเนี่ยถึงจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัยทำงานวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเติบโตขึ้นมาหางานนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเกิดความเครียดนะครับผมความวิตกกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตการเอาชีวิตรอดการดำเนินชีวิตนะครับผมหรือแม้กระทั่งชีวิตครอบครัวที่จะมาถึงในอันเร็ววันอะไรนี้นะฮะอาการของความวิตกกังวลเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายด้านนะครับผมอย่างด้านสำคัญเนี่ยก็จะมาเลยก็คือด้านความรู้สึกและจิตใจนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นบุคคลเวลาพบแพทย์เนี่ยเขามักจะรายงานว่าตนเองเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับรู้สึกว่าอยู่ในภาวะที่มันมีความตึงเครียดอึดอัด หวั่นวันนะครับหงุดหงิดกระวนกระวายก็คือไม่นิ่งนะครับผมอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับผมรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกไม่มีคุณค่านะครับผมอาจจะตำหนิตนเองหรือผู้อื่นคิดไปคิดมานะครับอันนี้คือความรู้สึกที่ส่งผลต่อด้านความรู้สึกและจิตใจนะครับด้านร่างกายเนี่ยพอร่างกายมันมีความวิตกกังวลเข้ามาเนี่ยความกังวลจะไปกระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยเขาทำงานผิดปกติไปนะครับเช่นหัวใจเต้นเร็วนะครับเจ็บหน้าอกมือเย็นเหงื่อออกนะครับผมกล้ามเนื้อตึงปวดตามร่างกายไม่อยากอาหารรู้สึกเพลียรู้สึกคลื่นไส้จะอาเจียนอาหารไม่ย่อยนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆ ก็อาจจะส่งผลต่อผู้หญิงอย่างเช่นเรื่องของประจำเดือนมาผิดปกตินะครับหรือถ้าอย่างสภาพรวมก็ทำให้นอนไม่หลับนะครับทำให้เป็นคนนอนหลับยากนะคร
4: ับ
5: พักผ่อนไม่เพียงพอพอมันไม่สดชื่นมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับผมปัจจัยอย่างนึงก็จะกระตุ้นต่อร่างกายที่ถดถอยก็จะถูกกระตุ้นเข้าไปอีกนะครับผมก็เป็นผลกระทบทางร่างกายเลยนะครับที่น่ากลัวก็คือผลกระทบด้านการพัฒนาของความคิดสติปัญญาและการรับรู้นะครับเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยมีความวิตกกังวลมีความกังวลมากเนี่ยมันจะเหมือนไปปิดกั้นนะครับผมความคิดสติปัญญาการรับรู้เนี่ยทำให้เกิดความหมกมุ่นฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิลืมสับสนนะครับผมความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยลดลงฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ก็จะน้อยลงด้วยเผลอๆก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าทำจะอันตรายไหมหรือจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับพอมันมีเรื่องของความคิดสติปัญญาการรับรู้เนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงของภาวะอารมณ์นะครับผมก็อาจจะทำให้เกิดเป็นคนที่อารมณ์ร้ายนะครับโมโหง่ายโกรธง่ายนะครับผมอาจจะแบบว่าไวต่อเรื่องเล็กน้อยนะครับผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะไรเงี้ยนะฮะหรือในด้านของพฤติกรรมนะครับผมบางอย่างเนี่ยมันจะถูกแสดงออกทางพฤติกรรมทั้งคำพูดแล้วก็ทางท่าทางด้วยเช่นเราจะบอกเลยทำไมคนนี้ดูหน้านิ่วคิ้วขมวดจังดูกระสับกระส่ายดูลุกลี้ลุกลนนะครับพูดเรื่องเดิมๆใจลอยขยับบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันสามารถมองเป็นคนสมาธิสั้นได้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะมีภาวะความกดดันบางอย่างที่มันไปกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือว่าพฤติกรรมของเขานะครับผมก็อาจจะเป็นคนที่เกิดความวิตกกังวลได้นะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าความวิตกกังวลเนี่ยมันกระทบทุกด้านนะครับผมความรู้สึกจิตใจด้านร่างกายด้านความคิดการพัฒนาความคิดภาวะอารมณ์นะครับผมหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมเลยถ้ามันเป็นมากพอมันก็จะเริ่มทำให้พฤติกรรมของคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปนะครับผมส่วนใหญ่บางทีเจ้าตัวจะไม่รู้ตัวแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยจะเป็นผู้ที่สังเกตได้นะครับผมมันก็จะนำไปสู่การดูแลนะครับผมคือต้องบอกว่าเวลามันจะมีช่วงหนึ่งเลยเนาะคุณบรรโลมที่อาจจะมีหลายๆที่ด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเนี่ยที่มองว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะเริ่มมันจะเหมือนฉากในละครเลยว่าโ
4: รค
5: คิดมากหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเธอนอนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าพอในนิยามที่ผมเข้าใจนะคุณบรรลุคือโรคที่มันเป็นโรคทางสุขภาพจิตเนี่ยมันจะมีปัจจัยของสมองที่มันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะใช้คำว่าเหมือนเคมีมันไม่สมดุลสารสื่อประสาทมันไม่ปกติซึ่งบางอย่างเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมมันอาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรณีของภาวะอารมณ์ปัจจัยกระทบหรือแม้กระทั่งการทานยาบางอย่างที่มันมีผลนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปไม่รู้ตัวนะครับผมหรืออย่างน้อยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยต้องบอกว่าในยุคเอาเป็นปัจจุบันเลยเนาะปี2569เนี่ยหรือก่อนหน้านั้นในหลายๆปีเนี่ยก็มีการรณรงค์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมโรคซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วยจริงๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าเลื่อนลอยอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยก็มีหน่วยงานขึ้นมานะครับผมก็มีมานานแล้วนะฮะกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมก็เป็นแกนหลักในการดูแลเลยนะครับผมซึ่ง พอมีกรมสุขภาพจิตเนี่ยมันนอกจากกรมสุขภาพจิตแล้วเขาก็จะมีโรงพยาบาลที่เฉพาะทางตามภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างที่คุ้นกันเลยศรีธัญญานะครับผม
4: ครับ
5: ถ้าเวลาเราผมเอาความรู้สึกผมเนาะตอนเวลาเราเป็นเด็กเนี่ยเวลามีใครเล่นมุกหรือพูดอะไรว่าเป็นบ้าเหรอไปศรีธัญญาไหมอะไรเงี้ยจริง
4: ๆใช่ใช่ใช่
5: พอเราอยู่ในวงการสาธารณสุขเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสถานพยาบาลเหล่านี้เขามีความจำเป็นมากจริงๆเขารองรับผู้ป่วยที่คือบางอย่างมันไม่ใช่ปัญหาทางกายเนาะแต่ว่ามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องการที่พึ่งนะครับผม
4: ร
5: วมสุขภาพจิตโรงพยาบาลศรีธัญญาสถาบันกัลยาราชนครินทร์หรือสถาบันราชานุกูลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับผมต้องบอกว่าโรคมันมีความแพร่หลายมากขึ้นส่วนหนึ่งเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบเห็นภาพเลยเนาะคุณบุญหลวงช่วงนี้จะสังเกตว่ามันมีข่าวผู้ป่วยยาเสพติดเยอะขึ้น
4: ใช่ใช่ใช่
5: ผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยพอเขาเสพไปเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนกับเพ้อ
4: เพี้ยนหลอนหลอน
5: เพศเนี่ยก็คือเข้าข่ายคำว่าผู้ป่วยสุขภาพผู้ป่วยทางจิตหรือว่าผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพทางจิตแล้วนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องได้รับการบำบัดให้ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุมไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มไม่ใช่ผลกระทบต่อตัวเองอย่างเดียวแหละมันจะเริ่มเป็นผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวชุมชนนะครับผมหรือพื้นที่สัญจรต่างๆนะครับผมเราจะสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจิตจากการใช้ยาเสพติดเนี่ยก็มีเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับผม
4: ครับ
5: ดังนั้นเนี่ยการมีอยู่ของหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเยียวยานะครับผมรวมถึงการให้ความรู้ต่างๆนะครับผมต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยก็โดยส่วนตัวถือว่าก็เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องการความเข้าใจเนาะเพื่อให้มันเข้มแข็งนะครับผม
4: ครับ
5: จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของสายด่วนสุขภาพจิตด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่แบบว่าเอ้ยฉันไม่อยากไปพบหมอไม่อยากมีประวัติการรักษาอะไรเงี้ยเขาก็สามารถอ่ะพูดคุยทางสายด่วนสุขภาพจิตได้สายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยเขาเหมือนทำเบอร์มาให้จำง่ายคุณบุญหลง1323นะครับผม
4: ครับ
5: โทรได้24 ชั่วโมง
4: 24 ชั่วโมงเลยมี call center ครับ
5: ซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับผมรวมถึงปัจจุบันเนี่ยอ่ะอุ๊ยฉันไม่อยากคุยกับใครเลยฉันกังวลเขาก็มีแอปพลิเคชันในการคัดกรองความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพจิตขึ้นมาอีกอันนี้ดีมากเลยครับคุณบรมม
4: ัน
5: ชื่อว่า Mental Health Check-in นะครับผม MSCI นะครับผมประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปลองกรอกข้อมูลแล้วก็ประเมินภาวะเครียดซึมเศร้าหรือความเสี่ยงเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งระบบเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองในการตอบคำถามเนาะเพราะว่าคำถามบางอย่างมันจะนำไปสู่การให้คำแนะนำที่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมีระบบที่มันดูแลมากขึ้นก็อย่างเช่นในของชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายอสมที่แบบว่ามีการไปตรวจตาความเสี่ยงต่างๆในชุมชนมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนว่าเขาจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรเพราะว่าการทำงานของอสมเนี่ยคือเขาจะรับนโยบายเนาะว่าชุมชนนี้มีปัญหาอะไรเขาก็จะไปดูปัญหานั้นๆนะครับผมปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็เช่นกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเอาใจใส่ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ก็อาจจะต้องการความเข้าใจการเข้าถึงมากขึ้นนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการแพทย์แผนไทยกันบ้างนะครับผมจริงๆเนี่ยความเครียดเนี่ยมันก็เป็นมุมมองคล้ายๆกับของแผนปัจจุบันเลยนะครับผมเราเนี่ยมองว่ามันเกิดได้จากทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายนะครับผมที่ส่งผลกระทบให้ความสมดุลของธาตุในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผมความเครียดเนี่ยมองชัดๆเลยเป็นธาตุไฟครับผมไฟกำเริบนะครับไฟกำเริบในที่นี้ก็มองว่าอ่ะเป็นไฟใจทำให้เกิดความวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดง่ายเสียใจนะครับผมทำให้ร่างกายเนี่ยมันล้ามันอ่อนวัยหัวงอกเนี่ยผมก็หัวงอกแล้วเหมือนหรือพอร่างกายมันร้อนมากนะครับผิวก็แห้งเหี่ยวย่นได้หน้าตาหมองคล้ำไม่สดชื่นนะครับผมพอไฟกำเริบเนี่ยมันก็อาจจะไปอั้นบางส่วนแล้วก็อาจจะไปหย่อนบางส่วนทำให้ลมเนี่ยมันไหลเวียนไม่สะดวกครับก็ปวดเนื้อปวดตัวอ่อนเพลียวิงเวียนนะครับผมลมหายใจไม่ดีหายใจขัดนะครับผม ท้องอืดท้องเฟ้อลำไส้ปั่นปวดนะครับผมพูดง่ายๆคือกระทบหมดเลยถ้าเป็นน้ำก็อย่างเช่นอ่ะเหงื่อออกท้องเสียท้องผูกนะครับผมถ้าดินก็อ่ะกล้ามเนื้อตึงร่างกายผิดปกติไปนะครับผม
4: ครับ
5: ฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยมองคล้ายกับแผนปัจจุบันเลยก็คือมันกระทบทุกด้านนะครับผมแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองอ่ะด้านจิตใจด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์นะครับผมอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมคือพอเราไม่สุขสบายอ่ะยังไงมันก็ต้องแสดงออกมาครับผมสักจุดหนึ่งนะครับผมทีนี้อย่างของแผนไทยเนี่ยถ้าเรามองว่าเอ้ยแล้วแผนไทยจะพอช่วยอะไรในกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับผมก็จริงๆผมจะพูดแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนรู้จักหรือว่าตัวเองเนี่ยสังเกตรู้สึกมันเหมือนมันไม่มีความสุขมันวิตกกังวลคิดซ้ำย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามันจะเหมือนกับคำว่ามันจะมีความในน่าสงสัยว่าเป็นหรือเปล่าเราไม่มั่นใจว่าเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องพบแผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับอันนี้ผมแนะนำมากแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกเหมือนกันว่าถ้าอย่างตามโรงพยาบาลเนี่ยในลักษณะของเขาขอใช้คำว่าคลินิกจิตเวชแล้วกันนะครับเขาก็จะมีนอกจากคุณหมอจิตเวชเนี่ยเขาก็จะมีนักจิตบำบัดด้วยนะครับผมนักจิตบำบัดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์หรือไม่ก็โรงพยาบาลชุมชนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่ามันมีสายด่วนแล้วก็มีแอปประเมินด้วยนะสายด่วนทวนอีกครั้ง1323นะครับผมตรงนี้เขาก็จะมาเป็นตัวช่วยในการช่วยประเมินเราได้อีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้แผนไทยใช้ร่วมได้ไหมใช้ได้ครับผมเป็นอีกตัวเลือกเสริมหนึ่งที่แนะนำเลยว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจเราลองมาบรรเทาด้วยแผนไทยดูก่อนก็ได้นะครับหรือถ้ามีคนที่เป็นอยู่แล้วอยากจะแนะนำให้เขาใช้แผนไทยเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมถ้าเกี่ยวกับแผนไทยอย่างแรกต้องพูดถึงคือยากลุ่มยาหอมนะครับผมยาหอมเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นยาลมเนาะเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับผมยาหอมเนี่ยก็มีหลายชนิดครับผมบรรเทาอาการแตกต่างกันไปคลื่นเหียนอาเจียนวิงเวียนคลื่นไส้ท้องอืดนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาวะความเครียดภาวะความวิตกกังวลร่างกายมันมีไฟเยอะผมแนะนำยาหอมเทพจิตครับผมยาหอมเทพจิตเนี่ยเป็นยาหอมที่มีตำรับยาสุขุมเย็นนะครับคือเขามีตัวยาเนี่ย48ชนิดเลยแต่ตัวเด่นของเขาเลยครึ่งหนึ่งของตำของน้ำหนักยาทั้งหมดคือดอกมะลินะครับ ดอกมะลิเนี่ยช่วยผ่อนคลายช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับนะครับผมซึ่งพอมันมีความไปทางเย็นเนี่ยยาเนี้ยมันจะเหมือนเป็นยาที่เป็นแบบบรรเทาอาการลมไปสงบเอาความเย็นเนี่ยไปสงบความร้อนนะครับผมแก้ลมแก้วิงเวียนแก้หน้ามืดตาลายสวิงสวายพอเป็นมะลิอ่ะบำรุงหัวใจให้สดชื่นนะครับผมเหมาะกับคนที่เอากว้างๆเลยเครียดปวดศีรษะนอนไม่หลับกังวลนะครับผมเขาจะไปช่วยบรรเทาให้ผ่อนคลายผมต้องพูดอย่างนี้ว่าคือยาแผนไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาบางอย่างที่มันจับต้องยากอย่างเช่นเรื่องปัญหาสุขภาพจิตยาสมุนไพรเป็นยาที่ไม่ได้เข้าไปกระทบกับร่างกายแบบกินอันนี้จะหลับปุ๊บกินอันนี้จะหายเครียดไม่ใช่แต่เขาจะเป็นเหมือนตัวช่วยหนึ่งที่เข้าไปบรรเทาอาการของคุณได้นะครับผมยาหอมเทพจิตมีดอกมะลิมีรสหอมเย็นนะครับบำรุงจิตใจนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีแบบผิวส้มนะครับผมมีเป็นน้ำมันหอมระเหยอ่อนๆช่วยคลายกังวลด้วยนะครับผมช่วยให้ผ่อนคลายนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ผมเชื่อว่าเข้าถึงง่ายนะครับผมไม่ว่าจะคือยาหอมเนี่ยมันเป็นยาตำรับเนาะฉะนั้นเนี่ยอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแบรนด์ของเราแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังสามารถเจอยาหอมเทพจิตได้จากที่อื่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ให้ดูว่าเป็นมีแหล่งผลิตที่ปลอดภัยไหมอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับผมเพราะยาหอมจริงๆใครบอกว่านี่คือยาหอมมันก็เป็นยาหอมได้นะครับผมเขาก็คือเอาอะไรมาบดก็ได้เหมือนกัน
4: ครับ
5: แต่นั้นเนี่ยถ้าเอาให้ปลอดภัยอย่างน้อยผมก็การันตีของอภัยภูเบศไว้ก่อนนะครับผมของเจ้าอื่นเนี่ยมีบริษัทมีแบรนด์อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันดูฉลากแปลกๆอะไรแปลกๆเนี่ยก็ต้องระวังนะครับผมเราอย่าลืมว่าสเตียรอยยังระบาดอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับผม
4: ใช่
5: แล้วก็อย่างอื่นๆนะครับผมก็อย่างเช่นเกสรนางห้าหรือเบญจเกสรนะครับในรูปแบบของเบญจเกสรเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยมะลิพิกุลบุญนาค สารพีแล้วก็บัวหลวงนะครับเป็นตำรับยาแผนไทยที่เอาดอกไม้ทั้ง5ชนิดเนี่ยมารวมกันเราเลยเรียกว่าเกสรทั้ง5นะครับผมซึ่งเป็นเขาจะมีความเป็นยาพื้นฐานในการเอาไปทำตำรับยาหอมนะครับผมซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปเลยมะลิเนี่ยอ่ะก็แก้อ่อนเพลียนะครับขยายหลอดเลือดนะครับผมกระตุ้นการทำงานหัวใจพิกุลหอมเย็นบำรุงหัวใจนะครับบุญนาคสารพีเนี่ยก็แก้ลมวิงเวียนบำรุงโลหิตแล้วก็เกสรบัวหลวงก็บำรุงหัวใจช่วยให้นอนหลับนะครับเบญจเกสรเนี่ยอย่างของโรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการเอามาทำเป็นชานะครับผมเอาตัวยาตัวดอกแห้งเนี่ยมาชงดื่มนะครับผมก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับหรือเติมน้ำผึ้งลงไปให้ดื่มง่ายขึ้นก็ได้เหมือนกันคือผมต้องบอกงี้เราเห็นดอกไม้สีสวยน่ากินแต่ถ้าต้มส่วนใหญ่จะขมนะครับผมฉะนั้นเนี่ยบางทีการแต่งรสให้ดื่มง่ายเนี่ย ก็เป็นส่วนช่วยให้ผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะใส่เป็นชาเอมอาจจะใส่เป็นมะตูมให้มันพอมีรสอะไรเงี้ยนะครับ
4: ครับ
5: อย่างต่อมานะครับผมบัวบกครับผมบัวบกนี่พูดแทบจะพูดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับบัวบกนี่เป็นพระเอกที่ดีมากนะครับผมบัวบกเนี่ยเหมือนเดิมเลยเวลาพูดแก้ฟกช้ำแก้ช้ำในนะครับผมอกหักกินน้ำบัวบกใช่นะครับผมจริงๆต้องบอกว่าบัวบกเนี่ยถูกใช้เป็นยาเย็นมาตั้งนานแล้วนะครับผมตัวเขาเนี่ยถ้าเอาแบบจับต้องได้เลยเขาเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยนะครับทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับ เลือดพอไปเลี้ยงส่วนต่างๆอ่ะไปเลี้ยงสมองทำให้สมองทำงานได้ดีนะครับให้เกิดความผ่อนคลายไปเลี้ยงดวงตานะครับทำให้ดวงตาแข็งแรงไปเลี้ยงส่วนปลายบรรเทาอาการชาบำรุงระบบประสาทนะครับผมฟกช้ำกระทบกระแทกอะไรมาเขาก็ไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยลดอาการฟกช้ำนะครับผมบัวบกเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นยาเย็นด้วยนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่เข้าถึงได้ง่ายมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำบัวบกยำบัวบกนะครับผมหรือในรูปแบบยาใช้ภายนอกครีมบัวบกก็ช่วยลดรอยแผลเป็นลดการอักเสบหลังผ่าตัดนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่แนะนำในเรื่องของการใช้ผ่อนคลายนะครับผมสมมุติว่าถ้าคุณมีใบบัวบกนะครับผมคุณก็สามารถเอาใบบัวบกเนี่ยสักประมาณ 1-2 ช้อนชานะครับมาชงดื่มก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็จะมีเป็นในรูปแบบของตัวแคปซูลบัวบกนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทานก่อนนอนก่อนอาหารเช้าครับผมช่วยบำรุงสมองแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับลดความร้อนในร่างกายนะครับผมหรือหาเป็นเครื่องดื่มได้เนี่ยก็บำรุงร่างกายแล้วก็ลดความร้อนในร่างกายด้วยนะฮะแต่อย่างที่บอกนะบัวบกเป็นยาเย็นนะครับผมถ้าทานเนี่ยก็ไม่ควรทานติดต่อกันทีละเยอะๆนะครับผมอย่างบางคนบอกโอ้กินเป็นยำได้เอามากินเป็นกำๆเนี่ยบางทีก็ต้องทานบ้างหยุดบ้างนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นความเย็นเนาะร่างกายเราเป็นระบบอุ่นการใช้ใบบัวบกเนี่ยก็ควรใช้แต่พอดีนะครับผมมียาหอมมีชาเกสรมีแคปซูลบัวบกนะครับผม อีกอย่างหนึ่งที่จำพูดถึงไม่ได้เลยต้องบอกว่านอกจากรูปแบบของยารับประทานที่ทานเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยการนวดก็มีส่วนช่วยคลายกังวลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมการนวดไทยการนวดน้ำมันนะครับผมหรือการนวดน้ำมันหอมระเหยนะครับผมซึ่งการนวดเนี่ยเวลามีการใช้น้ำมันหอมระเหยร่วมเนี่ยการนวดจะเป็นในลักษณะของการรีเซ็ตครับทำให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อน้ำมันเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหรือดินเนี่ยมันชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับผมรวมถึงสัมผัสที่มันมีความอ่อนโยนเนี่ยมันก็จะเกิดความผ่อนคลายนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกน้ำมันอโรมาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยกลิ่นเนี่ยเขาก็จะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับลดความกังวลนะฮะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของทั้งการกินยาสมุนไพรหรือว่าการใช้หัตถการอย่างเช่นการนวดการอบสมุนไพรการนวดน้ำมันอะไรเงี้ยก็มีส่วนช่วยให้เรามีความผ่อนคลายมากขึ้นได้ด้วยเหมือนกันผมต้องบอกนี้ทำงานเยอะปวดเนื้อปวดตัวก็เกิดความกังวลต่อสุขภาพได้นะครับผมแต่เนี่ยการเข้าถึงการทำหัตถการแผนไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแผนไทยกายภาพฝังเข็มเนี่ยผมเชียร์หมดเลยนะขอแค่มันอยู่ในรูปแบบที่ปลอดภัยนะครับผมไม่ใช่บอกเอ้ยเดี๋ยวฉันฝังเข็มให้ลดปวดอะไรเยอะแต่แบบไม่น่าไว้ใจอะไรเงี้ย ก็ต้องดูให้ดีนะครับผมต้องบอกว่าทุกวันนี้พอมันมีอะไรที่มันเป็นรายได้หมดคนเขาก็สู้เนาะไม่ว่าจะในที่ถูกหรือในทางที่ไม่ถูกก็ตาม
4: ใช่ใช่ครับ
5: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงบริการหรือว่ารูปแบบการรักษาอะไรเนี่ยก็ต้องดูให้ปลอดภัยด้วยนะครับผม สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งหมดเนี้ยเราจะรู้ได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเราเข้าไปสู่การรักษาที่ถูกต้องก่อนถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีความสบายใจจริงๆเนี่ยเรามากๆจริงๆเราอย่าปล่อยไว้นานนะครับผมเขาบอกเลยว่าการเดินไปพบจิตแพทย์หรือการโทรหา1323ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายต่อไปนะครับแต่มันคือความกล้าในการดูแลตัวเองนะครับเหมือนเราเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ไปพบหมอนั่นแหละนะครับผมฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรามีปัญหาเนี่ยก็ต้องรีบหาทางแก้นะครับบางเดี๋ยวมันจะบานปลายแล้วมันจะยุ่งไปใหญ่นะฮะอย่างการปฏิบัติตนเนี่ยที่แนะนำเลยก็คือเอาใกล้ตัวก่อนนะครับผมการฝึกสมาธิครับคุณบรรลง
4: โอ้ดีครับ
5: ฝึกควบคุมลมหายใจนะครับผมสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะมีแบบตึงเครียดอะไรนิดนึงเราลองหลับตาหายใจเข้าออกช้าๆนะครับผมมันจะมีส่วนช่วยทำให้หัวใจเราเต้นช้าลงร่างกายมันจะรวนน้อยลงนะครับผมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเล่นโยคะไฮเก๊กหรือทำฤาษีดัดตนเนี่ยพวกนี้มันจะมีการใช้สมาธิขึ้นมาเมื่อร่างกายเกิดสมาธิเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความสงบนะครับผมนอกจากจะได้สมาธิแล้วได้ความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะครับผมการออกกำลังกายลักษณะของโยคะไทเก็กหรือศีตตนเนี่ยช่วยกำหนดลมหายใจทำให้การหายใจของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับออกซิเจนเข้าดีสมองก็ใช้ออกซิเจนได้เต็มที่เกิดสมาธิขึ้นมานะครับผมหรือบางอย่างมันเป็นปัจจัยรบกวนเนาะอาหารอากาศอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้เราเกิดความเครียดความวิตกกังวลง่ายเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับผม
4: ครับ
5: หรือในกรณีนี้มันอาจจะยากหน่อยนะครับผมคิดบวกมองในแง่ดีนะครับผมคิดหาทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือการช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนเนี่ยก็มีส่วนช่วยทำให้เกิดความสบายใจได้แต่ผมต้องบอกว่าแต่ละคนเจออะไรมาไม่เหมือนกันเนาะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ทำเท่าที่ทำได้สบายๆนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือการบำบัดนะครับผมการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สุขสบายใจเช่นทำโซเชียลดีท็อกซ์นะครับผมโซเชียลดีท็อกซ์คือการบำบัดความจำเจและลดความเครียดจากการเสพสื่อต่างๆนะครับผมสื่อออนไลน์ถ้าโซเชียลก็คือมาจากโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เนาะอย่างบางคนเนี่ยดูข่าว Facebook เยอะมันเครียดมันหดหู่นะครับผมอย่างของเคสเจอโดยตรงคุณป้าท่านนึงเนี่ยพอเขาเห็นข่าวองค์พาสวรรคตเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันใจมันวิวนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างเข้าใจนะเพราะองค์พาเนี่ยท่านใจดีมากท่านน่ารักมากนะครับผมพอมีข่าวแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกแบบเหมือนเราแบบใจไม่สงบเนาะคุณบรรลมก็ต้องบอกกันว่าเราก็ต้องแบบปรับตัวนะเราเสียใจได้เราแสดงความเสียใจได้แต่เราก็ต้องรักษาใจตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะพักในเรื่องของการดูข่าวไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะ
4: ครับครับ
5: การงดหรือการลดการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับผมก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับผมก็สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะครับเราก็ยังเป็นช่องทางเดิมอยู่นะของที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไปประเบศนะครับก็มี OPD แผ่นไทยนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมนวดปรึกษายานะครับผมต้องการปรึกษาอะไรเบื้องต้นโทรมาก่อนได้นะครับผม0853912255นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคลินิกออนไลน์นะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมาหรือไม่โทรคุยยากไม่ค่อยติดอะไรอย่างนี้นะครับก็ทักมาทางคลินิกออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นแอดไลน์นะครับผมตัว SIABSTHAI แล้วก็ MED นะครับผม
4: ครับ
5: ปรึกษาไม่เสียตังค์นะครับผมแต่ถ้ามีรับยาสมุนไพรก็มีค่ายาแล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับผมโอเคครับคุณบรรลง
4: ประมาณนี้เน
5: า
4: ะ
5: อันนี้ครับ
4: โอเคครับให้อาจารย์แอ๊กให้อาจารย์ปอนพักเลยนะครับให้อาจารย์ปอนพักเลยเดี๋ยวหลังเบรกนะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเดี๋ยวโทรมาแล้วกันเวลาเราก็เหลือน้อยลงแล้วฟังสปอร์ตเลยแล้วกันนะจบสปอร์ตแล้วโทรมานะครับ022900473ย้ำเบอร์นะครับ022900473ช่วงนี้พักฟังสปอร์ตครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเรา สิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมาสคูสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร์

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะเจอกันนะครับสำหรับแฟนคลับของอภัยภูเบศนะแฟนคลับของคนรักสมุนไพรต้องงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีห.11และห.12ครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับกับทางอาจารย์ปอนครับเชิญครับ02-290-0473ครับเปิดโอกาสให้ทีละท่านนะรีบด่วนเลยนะโทรก่อนคุยก่อนนะครับคุยทีหลังอาจจะจบรายการซะก่อนเวลาจะหมดซะก่อนนะครับท่านแรกโทรติดแล้วนะครับจากไหนครับ
2: จากเชียงรายค่ะ
1: เชิญถามจันปอนได้เลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อยากจะถามว่าตอนนี้ยายอายุ83แล้วเนาะแล้วทีนี้ไปเช็คร่างกายหมอบอกว่าเป็นไตระยะแรกๆทีนี้แล้วก็หากเราเป็นมากไปเนี่ยเราไม่ฟอกไตได้ไหม
3: คือเขาบอกชัดกว่านี้ไหมคือคำว่าไตระยะแรกๆไม่อันตรายเลยนะแต่ถ้าต้องฟอกนี่คืออันตรายคือท้ายๆเลยนะ
2: เพราะว่าค่ะทราบค่ะ
3: หมอยังบอกไหมครับว่าหมอบอกไหมว่ายังกินน้ำได้ปกติไหมหรือว่าต้องลดการกินน้ำลงแล้วครับ
2: เรื่องน้ำนี่
1: ไม่ได้พูด
2: แต่เรื่องอาหาร
1: แล้วเรื่องฟอกเนี่ยหมอพูดหรือว่าคุณคิดเองหรือว่าได้ข้อมูลมาจากที่อื่น
2: คิดเอง
1: ได้ข้อมูลมาแล้วก็กลัววิตกเองว่างั้นเถอะ
2: พอรู้วันนั้นว่าคุณป้าระยะที่3Bแล้ว
1: ตกลงระยะ 3B นะ
3: โอเคครับ
1: 3B กับอายุ83นะ
2: ค่ะ
3: จริงๆโอเคเดี๋ยวชมก่อนนะครับผมการที่เราอายุ83แล้วไตอยู่ประมาณนี้ไม่ได้แย่เลยนะครับดูแลตัวเองมาได้ดีมากนะขอชื่นชมก่อนเลยนะครับทีนี้คุณป้าเนาะตั้งใจว่าทำยังไงถึงไม่ต้องไปฟอกไตเนาะครับผมดีเลยเดี๋ยวผมแนะนำแบบนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นมันก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินจริงๆนะครับผมแต่มันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะอย่างแรกคือน้ำดื่มนะครับผมพยายามทานเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าให้มากที่สุดนะครับผมคือต้องพูดอย่างนี้ว่ากินน้ำประจำมาดีแต่ว่าถ้าเป็นน้ำอื่นๆอย่างเช่นน้ำชาน้ำโค้กอะไรพวกนี
2: ้
3: ถ้าลดได
2: ้ถ้าไม่มีกาแฟด้วย
1: คุณป้าฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่จบโอเค
3: ที่ไม่ใช่น้ำเปล่านะครับผมก็ค่อยๆลดลงไปนะครับบางอย่างมันถ้าเราจักรักษาตายไว้เนาะบางอย่างก็ค่อยๆลดลงไปนะครับเครื่องดื่มก่อนเนา
2: ะ
3: กาแฟถ้ามันเป็นกาแฟดำความดันมันสูงหลอดเลือดฝอยมันจะแตกไตมันจะเสื่อมได้ง่ายนะครับผมถ้าเป็นกาแฟใส่ครีมใส่น้ำตาลอ่ะก็เป็นผลกระตายอีกเหมือนกันถ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องทานก็อาจจะลดความเข้มข้นลงก็หน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องถึงกับเลิกกินก็ได้ค่อยๆลดลงไปนะครับอันนี้เครื่องดื่มนะถ้าเป็นอาหารนะครับผมต้องบอกแบบนี้อาหารเนี่ยมันคืออาหารแปรรูปทั้งหลายอาหารรสจัดต่างๆนะครับถ้าเราลดความรสจัดคือไม่ได้หมายความว่าแค่เค็มอย่างเดียวแล้วจบนะเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดอะไรพวกนี้มีผลต่อไตหมดเลยนะครับแล้วก็พวกอาหารแปรรูปนะอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของหมักของดองอะไรพวกนี้มันไม่เค็มจัดก็หวานจัดนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆลดนะอาหารอื่นๆก็จะเป็นผลไม้กับขนมไทยครับผมผลไม้กับขนมไทยหวานมากไปไตก็แย่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนชอบกินผลไม้ไทยก็กินแต่น้อยค่อยๆลดปริมาณเอานะครับผมพวกนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่าไปทำอะไรหนักๆนะครับไปยกไปแบกไปหามอะไรเยอะๆไตมันเหนื่อยนะครับผม
2: ค่ะ
3: ถ้าประมาณเนี้ยพอค่อยๆปรับได้ก็เขาก็จะชะลอความเสื่อมของไตไปได้ดีแหละครับผม
2: ค่ะทีนี้ก็อยากจะทราบอีกว่าถ้าหากว่าเราทำมันเกิดเป็นขึ้นมาคิดเอานะนี่คิดเอานะว่าถ้าหากว่ามันเป็นขึ้นมาเห็นเขาเห็นเพื่อนๆเขาบางคนเป็นเขานอนฟอกไตเราเห็นเราก็
3: ไม่สบายใจ
2: เสียเลยอ่ะใจเสียเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นฉันจะไม่ฟอกฉันจะปล่อยอยู่อย่างเงี้ยทนเอาทรมานเอาจนกว่าไหนฟอกก็จะตายอยู่แล้วทนเอาดีกว่าคิดว่าอย่างเงี้ย
3: ผมกล้าพูดอ
2: ย่างนี้ถามหมอค่ะอยากถามหมอว่า
1: เขาฟอกไตเนี่ยอยู่ได้เป็น10ปี20ปีเลยครับ
2: ก็ไม่เห็นก็อดสงสารเขาไม่ได้แล้วมันนึกว่าจะมานอนอย่าง
3: น
2: ี้
3: ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้มันยัง 3B อยู่มันยังไม่มาถึงเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินการดื่มน้ำให้ดี
2: เข้าใจค่ะ
1: ก็
2: ใจเรื่องอาหาร
1: สรุปว่ายังไม่ต้องคิดมากแล้วกันคุณยายนะยังไม่ถึง
2: ไปข้อหนึ่งไม่มียาเหรอคะยารักษาว่าเวลาเราเป็นแล้วมียามาช่วยบรรเทาอะไรพวกเนี้ย
3: จะถ้าพูดกันเองเนาะไตระยะพอมันคือมันไม่มีอะไรบำรุงไตโดยตรงนะครับผมถ้าอย่างพันธุ์แท้ปกติมันก็จะมีกล้วยป่าเถาวัลย์เหล็กแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากินในระยะเนี้ยมันไม่ค่อยแนะนำแล้วครับมันจะเป็นภาระไตมากกว่านะฮะไม่มีอะไรที่ดึงไตกลับมาได้นะมีแต่เราเนี่ยจะชะลอเขาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมไปรุนแรงนะครับผมถ้าบอกว่าเพื่อนเป็นโรคไตต้องฟอกไตเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้ไตเขาเนี่ยไม่แข็งแรงและถ้าเราอยากรู้รักษาตัวยอดตัวรอดหน่อยเราถามเพื่อนเลยว่าเคยกินอะไรฉันจะได้ไประวังบ้าง
2: เขาบอกให้ว่าทุกวันนี้เธอฉี่เป็นฟองไหมเขาก็แนะนำอย่างนี้นะบอกว่าโอ้ไม่เป็นเนาะไม่เป็นแล้วก็กินพวกผักสีขาวผลไม้ตามที่เขาแนะนำน่ะก็ใช้ได้อยู่ก็ทีนี้กลัวว่ามันเราอยู่อีกหลายปีเนาะกลัวมันจะเผลอเลยหรือยังไงเนี่ย
1: เผลอได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่ต้องเป๊ะครับมันไม่มีอะไร 100% หรอกคุณนะเราอาจจะเผลอกินบ้างแต่เราไม่ได้กินประจำกินไม่ได้กินเยอะมันก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วก็อายุเรา83กับค่าไตระยะ 3B เนี่ยระยะ 3B เนี่ยถ้าหากว่าเราดูแลดีๆเนี่ยมันก็ 3B ยาวไปจนอีก20ปีได้เลยใช่ไหมอาจารย
3: ์
1: ถึง100ปีเลยครับ
3: โอ้ย
1: อย่าไปวิตกเลยครับดูแล้วคุณน้าจะวิตกมากไปนิดนึง
2: นั่นแหละ
1: วิตกเนี่ยจะทำให้เราเครียด
3: คือเราเห็น
1: ใช่ดูแล้วเนี่ยเราวิตกเกินเหตุวิตกแล้วทำให้เราเครียดแล้วเราก็จิตใจไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีสุขภาพก็จะเสียตามไปด้วยเพราะนั้นก็ปรับเรื่องความคิดใหม่นะว่า 3B กับอายุ83เนี่ยไม่ได้ผิดอะไรผิดปกติเลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้น่ากลัวด้วยนะครับแต่ว่าก็ให้คุมอาหารให้มากขึ้นกินน้ำมากขึ้น
3: ให้เอาไว้เป็นข้อระวัง
1: เราต้องระวัง
3: จะได้ไม่เป็นแบบเขา
1: แค่ระวังไว้เราก็จะระวังก็ดูแล้วเนี่ยคงระวังมากขึ้นแน่เพราะว่าถ้าทางจะกลัวจริงๆแล้วเนี่ยระยะของคุณน้าเนี่ยเท่าผมเลยผมก็ 3B ครับผมแค่60เองเนี่ยแค่ 3B
2: ก็มีเพื่อน
1: โอ้ยผมแค่60 3B คุณน้า80
2: 3B เนี่ย60เนี่ย
1: ก็มันอยู่ที่คนไงจุดอ่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็บางทีเราเหตุปัจจัยแตกต่างกันไปครับก็ต้องควบคุมอ่ะผมก็ต้องคุมอาหารก็ต้องพยายามดื่มน้ำมากขึ้นแล้วก็ไม่เครียดกับมันครับก็ดูแลให้เต็มที่เนาะ

0: พรบานเย็นครับกรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคต
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก
7: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณบริเวณชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้กับประชาชนเกษตรกรรวมทั้งยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกและยังเป็นเวทีสำคัญสะท้อนศักยภาพด้านการประมงและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยนักเรียนเข้าชมฟรีสำหรับบุคคลทั่วไปมีค่าเข้าชม20 บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
0: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
8: นายอโศกพลบำรุงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าบพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเครือข่ายนักวิจัยจาก4มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนช่วยพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาห่วงโซ่การผลิตกุ้งกล้ามกรามข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แพะและควายน้ำให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นขณะที่นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกวางสีหลังศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามให้โตเร็วขึ้นต้านทานโรคและได้มาตรฐานสากลรวมถึงพัฒนาข้าวหอมมะลิให้ทนแล้งทนน้ำท่วมและทนดินเค็ม ควบคู่กับการยกระดับห่วงโซ่การผลิตแพะและควายน้ำให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

0: อิตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนพบทีมชาติอุรุกวัยนัดสุดท้ายเพื่อลุ้นเข้ารอบการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี
2: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม G, H และ I โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H ระหว่างสเปนพบอุรุกวัยแข่งขันเวลา 7:00 น.ผลงานของทัพกระทิงดุ2เกมแรกเสมอเคปเวิร์ด0ประตูต่อ0และถล่มซาอุดิอาระเบีย4ประตูต่อ0ส่วนทีมจอมโหดเสมอซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ1และเสมอเคปเวิร์ดมา2ประตูต่อ2เกมนี้ตัวหลักของสเปนทั้งลามินยามาลมิเกลโอยาซาบาลเปดรีพร้อมลงสนามแต่แนวรุกอาจมีการปรับอัลเฟรันตอเรสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้โดยให้ดานี่โอโมและเยเรมี่ปีโนเป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนอุรุกวัยตัวหลักยังพร้อมหน้าเช่นเดียวกันทั้งโรดริโกเบนตันกูมาเรเอลอูกาเต้เฟเดริโกบาเบเดโดยมีดาวิดนูนเยสเป็นตัวที่เด็ดจากมานั่งสำรองทั้งนี้ทีมที่ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแต่ทีมที่แพ้ยังต้องลุ้นผลคู่ระหว่างเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียซึ่งแข่งขันเวลาเดียวกันส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบฝรั่งเศสเซเนกัลพบอิรักเวลา 2:00 น.นิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน
เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตยามปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิตรยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้าก็จะพบกับรายการธรรมารับอรุณเป็นรายการแรกซึ่งก็จะเป็นรายการที่จะให้ความรู้ให้ความกระจ่างแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและถ้าหากเราพบกันในวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่27มิถุนายนปี2569เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน8แล้วก็จะมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมารับอรุณโดยมีดิฉันเตือนใจสินทุนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาร่วมจัดรายการในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์เช่นนี้นะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันค่ะเราไปกราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เรามีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจหมกมุ่นจดจ่อเพ่งพิสูจน์อ่านวิเคราะห์ในเรื่องพระไตรปิฎกนี่อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเป็นมรดกคำสอนจากพระพุทธเจ้ามีหลักฐานสืบทอดส่งต่อกันมาส่งต่อมาแล้วแหมถ้าบอกว่าไม่ได้ศึกษาอ่านทำความเข้าใจมันน่าเสียดายเสียดายความพยายามของครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนที่ท่านได้ทรงจำจดบันทึกแปลขนเดินทางพาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแม่เสียดายพระพุทธเจ้าที่ท่านอุตส่าห์อุบัติขึ้นมาบรรลุธรรมรู้สิ่งต่างๆนั่นนี่มาบอกสอนเราเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดประโยชน์เราก็มาศึกษากันสัปดาห์ละครั้งโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านในพระไตรปิฎกจุดนั้นข้อนี้เห็นแพทเทิร์นใดๆรายละเอียดว่าไงก็จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในทุกวันเสาร์อย่างนี้โดยก็จะมีคุณเตือนใจมาร่วมพูดคุยด้วยแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามจุดไหนฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงหรือมีไอเดียความเห็นเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้อนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800

0: ขุดเพชรในพระไตรปิฎกจะมาถึงข้อที่83ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นเรื่องของเหตุแห่งการท้อแท้ในการสิกขาเจ้าค่ะน
1: ิ
0: ม
1: นต์
0: เจ้าค่ะ
1: สัปดาห์นี้เราก็อยู่ในข้อที่83สืบเนื่องคือพอท้ายๆของวรรคเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คุณเดชัยพระอาจารย์เห็นมาในหลายๆคือนี่เราอยู่หมวด9เนาะก็เรียกว่านวกะนิบาตนวะนิบาตวกะนวะนิบาต
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดที่มีธรรมะ5ประการตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8เห็นแพทเทิร์นนี้มาตลอดว่าตอนท้ายๆเนี่ยมักจะแบบเนี้ยจัดเป็นเซตอะไรที่มันลูดๆเหมือนกันจะมารวมๆกันอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นแบบว่าแค่ copy paste copy paste แล้วก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนตัวแปรนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะ
0: อืมเจ้าค่ะแต่มีความแตกต่างกันอยู
1: ่นิดหน่อย
0: ในแต่ละ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: จากสัปดาห์ก่อนๆที่ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าเซตเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐาน4ใช่ไหมสูตรที่พระอาจารย์ให้ไว้ก็คือ5บวก4เป็น95อย่างปัญหา5อย่างจะแก้ได้ด้วยธรรมะ4อย่างนี
0: ้
1: โดยปัญหา5อย่างนั้นก็แหละแปลงแต่นิวรณ์กามคุณอุปาทานสังโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็ที่ผ่านมาในข้อ64ถึง72แก้ได้ด้วยสติปัฏฐาน4นะในข้อ73ถึง82แก้ด้วยสัมมาปัฏฐาน4วันนี้ตอนนี้ก็ที่83เดาไปได้เลยอีก10ข้อนะไปถึง92 83ถึง92สิ่งที่จะแก้ปัญหา10อย่าง5อย่างนั้น5อย่างนั้น10นัยยะเนี่ยนะจะแก้ได้ด้วยอิทธิบาท4ในที่นี
0: ้
1: อิทธิบาท4วรรคนี้จึงเรียกว่าอิทธิปาทวรรคหมวดว่าด้วยอิทธิบาทใช้อิทธิบาทในการแก้ก็ปัญหาเดียวกัน10นัยยะแบบที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะ10นัยยะแต่ละนัยยะมี5ประการเพราะนั้นมันจึงมีปัญหา50ข้อนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าแยกเป็น10เขาเรียกว่าเป็น10ข้อแต่ละข้อมี5ประการใช้คำนี้ในข้อแรกปัญหาข้อแรกคือเรื่องนิวรณ์อันนี้เราคุยกันไปคุยกี่ครั้งก็ได้นิวรณ์5เราคุยสั้นๆก็คือเรื่องกลางกั้นให้เราฟุ้งซ่านให้เราง่วงซึมให้เราลังเลสงสัยมีความคิดทางกามนี่คือ5ประการในปัญหาข้อแรกเรื่องนิวรณ์แก้ได้ด้วย
0: สติปัฏฐาน4เจ้าค่ะ
1: สติปัฏฐาน4นี่คือข่าวก่อนเนาะแก้ได้ด้วยนอกจากสติปัฏฐาน4แล้วมีอะไรอีกที่เราพูดมาสัปดาห์ที่แล้ว
0: สัมมาปัฏฐาน4
1: สัมมาปัฏฐาน4นะแล้วในสัปดาห์นี้นอกจากสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4แล้วเราแก้ได้ด้วย
0: อิทธิบาท4เจ้าค่ะ
1: อิทธิบาท4โอเคทีนี้ต่อมาอีกอย่างที่2ที่มี5ประการเหมือนกันคือกามคุณ5ถ้าเรามีความคิดไปในทางกามความคิดเกี่ยวกับเสียงนั้นอาหารนี้กลิ่นโน้นสัมผัสแบบนี้อันนี้คือเรื่องกามคุณ5อันนี้คือข้อที่2มี5ประการเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างก็สามารถแก้ได้ด้วย
0: อิทธิบาท4เจ้าค่ะอ
1: ิทธิบาท4นะถูกต้อง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วต่อมาอีกประการที่3ประการที่3นี่คือเราไล่ไปเลยนะข้อที่83นะ84มาแล้วนะนี่มาถึง85นะ85ไล่ไปเรื่อยๆปัญหาประการที่3ที่ท่านยกขึ้นในข้อที่86นี้ก็คือเรื่องของขันธ์5แต่ขันธ์5ที่ว่าเป็นทุกข์นี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือ5ประการในปัญหาที่3เรื่องขันธ์5เอ้ามันเป็นทุกข์ยังไงอ่ะโอ้ยก็มันไม่ได้จะอยู่ในสภาพเดิมได้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเวทนาสุขก็ไม่ได้สุขอยู่ตลอดทุกข์มันก็มีมาสุขก็หายไปหรือรูปเนื้อรูปก็ไม่ได้คงที่ตลอดเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ไม่ใช่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจากที่สบายดีกว่าเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไม่สบาย

0: ดีก็หายแต่ลักษณะที่มันเป็นทุกข์เนี้ยเขาเรียกว่าอุปทานขันธ์5อุปทานขันธ์5เป็นปัญหาเพราะมันเป็นทุกข์เราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: ด้วยอิทธิบาท4เจ้าค่ะ
0: ก็โดยอิทธิบาท4อิทธิบาท4เป็นทางแก้ปัญหาทีนี้รูปแบบของการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาพูดนะว่าที่มันไปแก้ปัญหายังไงเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าสุขมันก็จะไปสุขไปตลอดหรือเราก็จะไม่แก่ไม่ตายในเรื่องของรูปไม่ใช่งั้นนะแต่มุมมองในการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการที่เราไม่ยึดถือในขันธ์5แล้วก็เราไม่ยึดถือว่าเอาทุกข์มาเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์ไงเราไม่ยึดว่าเอาของหนักมาถือไว้เราก็ไม่หนักไง
1: จะ
0: ปล่อยวางได้สัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4จะปล่อยวางได้สัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องสัมมาปัฏฐาน4จะปล่อยวางได้ในสัปดาห์นี้เราพูดถึงเรื่อง
1: อิทธิบาท4
0: อิทธิบาท4ใช่อิทธิบาท4ถ้าไม่ปล่อยวางได้ก็เป็นส่วนของมรรคเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาประการเรียกว่าปัญหาประการข้อที่4ข้อที่4จะมี5ประการเหมือนกันแล้วข้อที่4คือโอรัมภาคิยะคือโอรัมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างมีอะไรบ้างนะที่มันจะร้อยรัดแค่อยู่ในภพแล้วก็จะมีความเห็นผิดสักกายทิฏฐิมีความลังเลเคลือบแคลงสงสัยเห็นแย้ไม่ลงใจหนึ่งวิจิกิจฉามีความยึดมั่นในศีลและพรตจะว่าทำศีลอย่างนี้จะต้องไปที่นั่นที่นี่ไม่ได้ไปนิพพานหรอกคิดอย่างนี้ไม่ถูกเป็นศีลปฏิบัติมากย
1: ัง
0: พอใจในกามเรื่องกามฉันทะยังมีความคิดปรองร้ายคือพยาบาทแล้วนี้ก็คือจะทำให้ไม่ไปยังทุกข์ไปเรื่อยๆยังไม่ไปนิพพานนะฮะแต่ยังติดอยู่แต่ถ้าละสามอย่างแรกได้อันนี้ไปโสดาบันจะไม่มีชาติที่8ถ้าละห้าอย่างได้หมดเลยโอ้อันนี้อนาคามีเลยจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกมีการเกิดอีกครั้งเดียวเป็นครั้งสุดท้าย5อย่างนี้เครื่องร้ายรัดไม่ดีเราจะกำจัด5อย่างนี้นี่คือปัญหาประการที่4ปัญหาข้อที่4เนาะมี5ประการเนี้ยเราจะกำจัดได้ด้วยข้อใดข้อหนึ่งก็ตามใน5ประการนี้ในสัปดาห์นี้เราก็พูดถึง
1: อิทธิบาท4
0: ใช่สัปดาห์ก่อนนั้นเรามีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4มาแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาปัญหาประการที่5คือเรื่องของคติ5ประการคติ5ประการที่ไม่ดีนะปัญหาสิ่งที่ไม่ดี5อย่างก็คือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาเอา5อย่างนี้มันที่เราจะต้องไปเกิดแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเกิดเป็นเทวดาก็น่าจะดีนะเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่ดีนะใช่เกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะว่าทุกข์มันมากกว่าสุขใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เกิดเป็นเทวดาก็ใช่ว่าจะดีเพราะว่ามันก็มีทุกข์สุขก็มีมากกว่าทุกข์อยู่แต่ทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ยังมีทุกข์อยู่มุมมองตรงนี้
1: มีน้อยใช่ไหมเจ้าค่ะมีน้อย
0: มีน้อยกว่าทุกข์มีน้อยกว่าสุขสุขมีมากกว่าทุกข์แต่สุขเนี่ยมันเป็นทุกข์ตรงไหนตรงที่มันหายไปได้ตรงที่มันไม่ได้อยู่ตลอดนี่คือปัญหาของความสุขถ้าเรามีความสุขมันมีทุกข์ตามมาแน่นอนเพราะมันไม่ได้อยู่ตลอด
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะทุกข์ตอนที่มันหายไปเนี่ยสุขเนี่ยนะและที่เราว่าเราอยู่ในความเป็นสัตว์นรกเนี่ยนะอยู่ในภพนรกหรืออยู่ในเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสุขเขามีทุกข์อยู่ก็จริงแต่เขาก็มีสุขสุขน้อยหน่อยแต่ก็มีแล้วสุขของเขาเนี่ยจะมากเลยตรงจังหวะที่ทุกข์เขาหายไปความทุกข์ก็มีสุขอยู่ในนั้นด้วยสุขของความทุกข์คือตรงที่มันหายไปเพราะนั้นถ้าเขาออกจากภพเหล่านี้ได้โอ้ก็จึงเรียกว่าจะเป็นสุขอันเกษมสุขอันเกษมเราจะเข้าถึงสุขอันเกษมละคติ5อย่างนี้ทำยังไงอะในสัปดาห์นี
1: ้ก็ต้องเจริญอิทธิบาท4
0: อิทธิบาท4ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกต้องอิทธิบาท4จะละคติ5ประการเหล่านี้ได้เป็นบาง
1: เจ้าค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้โยมคิดว่า คงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอยากจะให้โยมถามพระอาจารย์ว่าช่วยแจงหน่อยได้ไหมเจ้าคะว่าอิทธิบาท4นี้มีอะไรบ้างเจ้าคะ
0: ได้ได้อิทธิบาท4มีอะไรบ้างแหมมันให้มันจบ10ข้อก่อนนะเพราะปัญหามันมี10ข้อใช่
1: ได้เจ้าค่ะ
0: มันจะมีปัญหาอยู่10ข้อที่เรายกมาตอนนี้5ข้อแล้วใช่ไหม1คือนิวรณ์2คือกามคุณทั้งหลาย3คือขันธ์5 4คือสังโยชน์5นะถ้า5ในที่นี้คือคติ5แล
1: ้
0: วก็จะมี6 7 8 9 10ใช่ไหมแล้วก็จึงจะค่อยมาสรุปแล้วไอ้อิทธิบาท4เนี่ยมันคืออะไร
1: ได้จ้ะค่ะ
0: โอเคถ้ามาปัญหาในข้อที่6ที่มีอยู่5ประการก็คือความตระหนี่หรือมัจฉริยะคือความตระหนี่5อย่างตระหนี่ที่อยู่ตระหนี่ตระกูลตระหนี่ลาภตระหนี่วรรณะตระหนี่ธรรมะความตระหนี่แบบนี้คือเรื่องนี้เราพูดละเอียดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะอันนี้คือแบบว่ามาแต่นิดนึง
1: ตัว
0: นิดนึงให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าโอเคมันมีความตระหนี่9อย่างก็มี5อย่างก็มีนะ7อย่างก็มีนะในที่นี้ท่านยกมา5เพื่อให้มันเข้าสู่5บวก4เนาะความตระหนี่ไม่ดีแน่ละถ้ามีอยู่ในจิตใจเราโอ้จิตใจเราไปไม่สูงอาจจะทำไงให้ละได้ในสัปดาห์นี้เราพูดถึง
1: อิทธิบาท4
0: อิทธิบาท4นอกจากความตระหนี่นี่เป็นปัญหาข้อที่6เนาะก็ยังมีท่านใช้คำว่าสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงเขาเรียกว่าอุทพัทธาภิยะคิยะสังโยชน์อุทธัมภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงคือสังโยชน์จริงๆมันมี10อย่างไง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แบ่งเป็นเบื้องต่ำกับเบื้องสูงเบื้องต่ำนี่ก็คือรัดลักแรกรัดไม่ลึกเท่าไหร่เบื้องสูงนี่คือรัดสูงๆรัดลึกๆรัดแน่นๆเบื้องต่ำ3อย่างแรกที่พูดไปเมื่อกี้สำหรับโสดาบันต้องละได้ถ้าละได้5อย่างเลยก็คือจะเป็นอนาคามีทีนี้เบื้องสูงตรงนี้อีก5อย่างแล้วนี่คือสำหรับพระอรหันต์ที่จะสามารถละได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะมีรูปราคะอรูปราคะคือสำหรับคนที่สมาธิเต็มแล้วอ่ะมันยังจะมีความพอใจในสมาธินั้นอยู่ความยินดีพอใจในสมาธินั่นแหละเรียกว่ารูปราคะกับอรูปราคะถ้าเรายังพอใจในสมาธิอยู่คุณไปนิพพานไม่ได้นะบางคนจะคิดว่าต้องมีสมาธิสิถึงไปนิพพานได้คือใช่อยู่แต่ว่าถ้าเรายึดในสมาธิคุณไปนิพพานไม่ได้มันจะอยู่ตรงทางนั่นแหละเหมือน
1: เจ้าค่ะ
0: คุณขับรถมาตามถนนแล้วก็ถึงที่ละแต่ไม่เลี้ยวเข้าที่บ้านนั้นไปก็ยังจอดอยู่บนถนนมันก็ไม่ถึงอ่ะจนกระทั่งคุณต้องเลี้ยวเข้าไปก็ออกจากถนนถึงจะไปถึงเข้าสู่โลเคชันนั้นถนนเนี่ยเปรียบเหมือนกับสมาธิศีลสมาธิปัญญานี่คือถนนเข้าไปตรงนั้นแล้วนี่คือนิพพานเราต้องละสมาธิถึงจะเข้านิพพานไปได้แล้วนอกจากรูปราคะอรูปราคะยังมีมานะคือความถือตัวความฟุ้งซ่านแล้วก็ความไม่รู้เพื่ออวิชชา5อย่างนี้คือสังโยชน์เบื้องสูงเรียกภาษาบาลีว่าอุทธัมภาคิยะสังโยชน์นี่คือปัญหาน่าจะข้อที่7เนาะปัญหาข้อที่7
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ต่อมาปัญหาถัดมาก็คือข้อที่8ว่าจะอาจจะเรียงผิดๆถูกๆนะตรงนี้เพราะว่ามันไล่ๆมาตามลำดับนี่แหละ
1: เจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะ
0: สิกขามันน่าจะมีสิกขาอีกข้อหนึ่งน่าจะเป็นข้อแรกโนนิวรณ์นี่น่าจะเป็นข้อที่สองถ้าเราไล่กันอีกทีนึงอะไรอย่างไรก็ตามก็ไล่ไปตามลำดับแล้วกันต่อมาในข้อที่แปดไปแล้วต่อมาข้อที่เก้าคือเจโตกีรักก็คือตะปูตรึงใจเป็นตะปูตรึงใจซึ่งเราได้พูดกันไปก็คือ5อย่าง5ประการเนาะตะปูตรึงใจ5ประการคือความเคลือบแคลงไม่ลงใจเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาแล้วก็ความผูกโกรธความไม่พอใจความคิดประทุษร้ายในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยคือเราพูดถึงเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับองค์รวมองค์รวมไม่ได้เจาะจงใครสักคนใดคนหนึ่งนะองค์รวมกระบวนการวิธีการซิสเต็มระบบพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่หมายถึงการตรัสรู้ธัมโมนี่หมายถึงวิธีการที่คุณจะตรัสรู้นั้นได้สังโฆนี่หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายส่วนข้อที่สี่ที่ว่าสิกขาเนี่ยคือข้ออะไรที่เรายังไม่ได้เราคิดว่าเราไม่ได้นี่คือข้อที่สี่สิกขาแล้วข้อที่ห้านี่คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเฉพาะเจาะจงลงไปไม่ใช่ว่าเป็นสงฆ์แต่ถ้าเราเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจหรือผูกโกรธไม่พอใจนี่จิตคุณไปข้างหน้าไม่ได้มันจะตรึงยึดเอาไว้เหมือนเข้าไปสู่หนามแต่มันก็เกี่ยวไว้จะไปข้างหน้าไม่ได้เราจะละตะปูตรึงจิตทั้ง5ประการนี้ได้โดยธรรมะ4ประการคืออ
1: ิทธิบาท4เจ้าค่ะอ
0: ิทธิบาท4จังหวะใจและในประการในข้อสุดท้ายในปัญหาข้อสุดท้ายคือเครื่องผูกใจเครื่องผูกใจก็มี5อย่างนั่นคือความกำหนัดยังยินดีในการบำเพ็ญว่าต้องไปบำเพ็ญเพื่ออะไรต่อไปนะข้อที่2คือในกายข้อที่3คือในรูปข้อที่4นี่คือกินอิ่มจนกระทั่งมันทำอะไรไม่ได้ต้องไปหาความสุขในการนอนนะแล้วข้อที่5คือประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาความเป็นใหญ่ในหมู่เทพชั้นใดชั้นหนึ่งนะนี่คือจะเครื่องตรึงใจข้อที่ผ่านมานี่คือตะปูตรึงจิตนะเรียกว่าเจโตกีระอันนี้คือตระปูเครื่องตรึงใจมันจะยึดไว้ให้เราไปข้างหน้าไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ก็คือปัญหาทั้งหมด10ข้อแต่ละข้อมี5ประการในข้อแรกนี่เรามาพูดสุดท้ายนั่นคือเรื่องของสิกขาสิกขานี่ก็คือท้อแท้ในสิกขาเหตุให้เกิดความท้อแท้ในสิกขาคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การผิดศีล5นั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าผิดศีล5ปุ๊บมันก็จะท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมเราจะละการผิดศีล5ได้ยังไงก็ด้วยการเจริญอิทธิบาท4
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็มาถึงคำถามของคุณเดินใจ
1: ที่ถามว่าอิทธิบาท4เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้เข้าใจเจ้าค่ะ
0: เชิญพานอิทธิบาท4ที่เรามักจะได้ยินกันนั่นก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหม
1: เจ
0: ้
1: าค
0: ่ะแต่อิทธิบาท4ในที่นี้เนี่ยเป็นนัยยะที่แตกต่างกันไปจากที่เราเคยได้ยินมาตรงนี้เลยอ่านให้ฟังเลยเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าตรัสว่าอิทธิบาท4มีอะไรบ้างคือการสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นข้อที่สองคือเหมือนกันเลยพยายามมีฉันทะปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วส่วนข้อที่สามก็คือทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและข้อที่สี่ก็คือพัฒนาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วให้เจริญมากยิ่งขึ้นเอ้าอ่านดูแล้วมันก็คือสัมมาประธาน4อ่ะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เออเป็นสัมมาประธาน4ก็คือเป็นลักษณะที่ให้เรามีสัมมาวายามะนั่นเองสัมมาประธาน4ก็คือสัมมาวายามะอิทธิบาท4ในที่นี้ก็คือสัมมาประธาน4ก็คือสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นในยะของอิทธิบาท4ในที่นี้นะนี่ก็เป็นที่เดียวที่พระอาจารย์เห็นอยู่ตั้งแต่อ่านมาก็เจอตรงนี้แหละที่อธิบายอิทธิบาท4ว่าคือสัมมาประธาน4ว่าคือสัมมาวายามะเอออื
1: มเจ้าค่ะ
0: ทีนี้อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้เป็นอย่างเงี้ยมันทำไมบัญญัติซ้ำแล้วก็อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเรากลับไปดูความหมายอื่นๆเรื่องของอิทธิบาท4ที่เราเคยได้ยินกันมาไม่ว่าจะที่ในเราผ่านมาแล้วเนาะในอังคุตตรนิกายหมวด4หรือที่เ ที่เราจะไปเจอข้างหน้าสังยุตตนิกายเรื่องเกี่ยวกับท่านพระมหาโมคคัลลานะที่มีฤทธิ์มากใดๆก็มีอธิบายสียังไงยังไงอันนี้อธิบายไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราก็ต้องมีฉันทะสมาธิและประธานสังขารเราฉันทะสมาธิและประธานสังขารหมายความว่าที่เราได้ยินกันนะว่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามันไม่ใช่ฉันทะอย่างเดียวมันมีสมาธิด้วยและประธานสังขารด้วยสามอย่างนี้ต้องมีสามอย่างนะวิริยะสมาธิและประธานสังขารจิตตสมาธิและประธานสังขารวิมังสาสมาธิและประธานสังขารที่มันซ้ำกันแตกต่างกันเฉพาะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาซ้ำกันเนี่ยคือสมาธิและประธานสังขารสมาธิและประธานสังขารสมาธิคือความที่จิตเราเป็นสมาธิประธานสังขารมีแปลอยู่หลายที่เลยเนาะไม่ว่าจะคือถ้าแปลตรงตัวก็คือทำเครื่องปรุงแต่งอะไรที่เราจะตั้งความเพียรไว้ประธานนี่นะปอปาทอทงสลานอหนูหมายถึงคุณจะตั้งความเพียรไว้ตรงนี
1: ้
0: สังขารคือทำเครื่องปรุงแต่งในฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลว่าเป้าหมายเลยด้วยซ้ำคุณปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณจะตั้งความเพียรตรงนั้นเอาไว้นั่นคือเป้าหมายนั่นแหละคุณมีเป้าหมายคุณจะเอาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเข้าไปติดได้คุณต้องมีสมาธิสมาธิเป็นตัวเชื่อม
1: เจ้าค่ะ
0: เอาสมาธิเป็นตัวเชื่อมฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเข้าไปติดกับเป้าหมายที่เราต้องการคือประธานสังขารนั้นนะนี่ให้สำเร็จนี่คือที่เราได้ยินได้ฟังกันมาทั่วไปเนาะอันนี้คือแบบเฉียดเฉียดหมายถึงว่าแค่เป็นหัวแล้วคนที่ฉลาดเนี่ยเขาฟังแค่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเขาเก็ตเลยคนที่ต้องอธิบายเพิ่มหน่อยต้องมีสมาธิด้วยนะแล้วก็มีประธานสังขารด้วยนะเขาก็เก็ตเลยคนที่แบบต้องอธิบายเพิ่มเข้าไปอีกก็มีนะรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอีกท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปนะต้องไม่ประคับประคองเกินไปนะต้องอย่าให้หดหู่ในภายในนะต้องอย่าให้ฟุ้งไปในภายนอกนะเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังต้องอย่างนั้นนะเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างต้องอย่างนั้นนะสว่างกลางวันยังไงก็คือต้องอย่างนั้นนะเนี่ยคือรายละเอียดที่จะเพิ่มเติมเข้าไป3 ระดับนะเอาใหม่นะระดับแรกคือเฉพาะคำนี้เลยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราบอกนี่คืออธิบายสี่ระดับที่สองเฮ้ยอธิบายเพิ่มอีกก็คือมีสมาธิและมีประธานสังขารเพิ่มเข้าไปด้วยระดับที่สามอธิบายเพิ่มเข้าไปอีกไม่ย่อหย่อนไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ฟุ้งไปในภายนอกเบื้องหน้ายังไงเบื้องหลังยังงั้นนี่คือระดับที่เท่าไหร่1 2 3นะระดับที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าคนที่เขาเก็ตอ่ะเขาฟังแค่นี้เขาก็เก็ตเลยแต่คนที่ไม่เก็ตต้องอธิบายระดับที่4ต่อไปอีกคุณเดินใ
1: จเ
0: ขาเรียกที่บอกว่าไม่ย่อหย่อนเกินไปเนี่ยเป็นยังไงที่ต้องประคับประคองเกินไปเนี่ยมันเป็นยังไงอย่าให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องการอธิบายไปอีกเนี่ยก็คืออย่าให้เกียจคร้านเกินไปเนี่ยคือย่อหย่อนเกินไปแล้วก็ถ้าฟุ้งซ่านไปแล้วเนี่ยคือประคับประคองเกินไปแล้วย่อหย่อนเกินไปคือปล่อยปละละเลยฟุ้งประคับประคองเกินไปคือคุณบีบแน่นเกินไปจนมือมันเกร็งมันสั่นก็ไม่ได้เน
1: าะ
0: หดหู่ในภายในก็คือ ความง
1: ่
0: วงซึมความง่วงซึมคือทีนมิทาเนาะฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกก็คือลักษณะความฟุ้งซ่านไม่ได้กามคุณห้าเนาะคือฟุ้งซ่านตะกี้เราไปแล้วนะคือประคับประคองเกินไป
1: เจ้าค่ะ
0: คือคุณเพ่งจดจ่อทำสิ่งใดตั้งใจมากเกินไปจิตมันฟุ้งซ่านได
1: ้
0: อีกอันหนึ่งคือฟุ้งซ่านไปในภายนอกคำนี้เจาะจงเนี่ยหมายถึงกามคุณห้าคิดไปเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วก็การที่ประคับประคองให้เบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นก็คือทำให้มันได้ตลอดเวลาแต่ที่ทำงานที่บ้านให้มันเหมาะสมต่อเนื่องกันไปให้ได้ตลอดเวลาแล้วก็อย่าลืมในการทำเบื้องบนเบื้องล่างนั่นก็จะใช้เรื่องของกายของเราเป็นหลักให้เราเห็นอยู่ในกายพิจารณากายด้วยก็เป็นนัยยะแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเรื่องของอิทธิบาท4ตั้งแต่แบบ หลุมแบบรายละเอียดไม่ค่อยมากคือฉันทะไปจนถึงวิมังสาเท่านั้นจนถึงรายละเอียดสุดๆเลยแล้วมันก็คือจะแบ่งเป็นเรื่องกุศลอกุศลนั่นเองทำไงให้จิตเรามีกุศลตั้งอยู่ให้มันมากทำยังไงให้จิตเรากำจัดอกุศลออกไปให้ได้มากมีอกุศลให้อยู่น้อยมีกุศลให้อยู่มากให้เพิ่มกุศลที่มันมีน้อยให้มันมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นเองอธิบายในที่นี้ด้วยสัมมัปปธาน4คือสัมมาวายามะใช่ไหมมันก็เลยเป็นเรื่องที่เขาจะไม่ค่อยได้พูดกันเพราะว่าก็จะไปซ้ำกับสัมมาวายามะผมก็จะพูดสัมมาวายามะไปแล้วนะยะเรื่องของอิทธิบาท4ที่เหมือนกันก็จะไปพูดทำไมก็พูดเรื่องอิทธิบาท4ที่จะไม่เหมือนกันกับสัมมาวายามะก็แล้วกันไปอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็พอดีมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะค
0: ือ
1: ไม่เชิงคำถามแต่ว่าได้ฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกเมื่อตอนต้นเดือนมิถุนายนนี้เมื่อวันที่6อ่ะเจ้าค่ะ
0: เมื่อ
1: เสาร์แรกอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็เลยบอกว่าพอฟังแล้วเนี่ยท่านก็พูดมาถึงเรื่องของการจิตตั้งมั่นเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ารู้สึกว่ามาเก็ตตรงข้อความที่ว่าหมายถึงว่าตัวท่านเองอ่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนที่เล่าประสบการณ์มานะเจ้าค่ะก็แบบรู้เลยว่าต้องมีจิตตั้งมั่นนะเจ้าค่ะในการทำสมาธิเนี่ยมันจะเกิดสมาธิได้อย่างดีแล้วก็สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นของเพื่อนเนี่ยบางทีพอไปทำสมาธิแล้วพอมีจิตตั้งมั่นเนี่ยก็เห็นแสงสว่างอะไรต่างๆมากมายอยู่ตรงหน้าผาส่วนตัวของท่านผู้ถามที่ว่าเขียนเข้ามาหรือว่าพูดเข้ามาในรายการเนี่ยก็คือตัวของท่านเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเกิดสมาธิได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าอยู่วันนึงเดินจงกรมอยู่เนี่ยก็แบบว่ามันได้อะเจ้าค่ะหมายถึงว่าเดินแล้วเนี่ยเกิดสมาธิอย่างจริงจังเลยจนน้ำหูน้ำตาไหลก็เรียกว่ามีความปิติแบบนั้นท่านก็เลยสรุปมาว่ามันต้องเรื่องของจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้เจ้าค่ะจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องของจิตตั้งมั่นที่คล้ายๆมาข้อตรงที่พระอาจารย์กำลังสักษาอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะ
0: คือในคำถามของท่านผู้ฟังท่านผู้นี้ถามมาคือคุณจินตมาศแล้วคุณจินตมาศนี่ฟังช่วงของคุณเพชรในพระไตรปิฎกแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะอะไรต่างๆมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ด้วยความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการนะแล้วก็พอไปปฏิบัติเองด้วยความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการนี่คือปัญญาคุณใจแต่พอมีปัญญาปุ๊บเนี่ยความมั่นใจมันจะมาเลยพอความมั่นใจมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมันต้องได้สิฉันเข้าใจเงี้ยฉันอยากจะลงมือทำในตรงที่ว่าคุณจะลงมือทำเนี่ยคือความเพียรละตรงนี้ไงคือความเพียรสัมมาประธาน4แต่เป็นอิทธิบาท4อิทธิบาท4ตรงนี้เราพิจารณาอ้อมันมีมังสานี่ฉันมีความพอใจในการทำนั่นฉันท้านี่ฉันก็เลยลงมือทำนั่นคือวิริยะฉันมีความพอใจว่าอะไรฉันมีศรัทธาไงสถานก็มาด้วยอินทรีย์5ก็มาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: อิทธิบาท4ก็มาด้วยสมัมปทาน4ก็มาด้วยทำให้สติมีกำลังแต่พอสติมีกำลังปุ๊บสมาธิคุณได้มาสมาธินี่ก็คือฌาน1 2 3 4แต่ซึ่งเรื่องฌานเดี๋ยวจะพูดกันไปในวันนี้อีกนะมันจะมีข้อต่อๆไปฌาน1ถึงฌาน9เลยตรงนี้ไปทบทวนอีกครั้งก็ได้แล้วพอเราได้สมาธิหมายถึงสมาธิขั้นที่1นะสติกับสมาธิไม่เหมือนกันสติคือการที่เรามีรู้ตัวแต่สมาธิคุณต้องมีปิติสุขด้วยในที่นี้คุณจินตมาศบอกเออฉันได้ปิติสุขฉันบอกได้ของฉันเองเลยมั่นใจมากว่าฉันได้แล้วได้ตอนนั้นได้ดีนั่นคือสมาธิในขั้นที่หนึ่งละมีปิติสุขมีวิตกวิจารวิตกวิจารเนี่ยเกิดตอนไหนก็อาจจะเกิดเรื่องที่เราพิจารณาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งหรือเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างคิดถึงพระธรรมบ้างนั่นคือวิตกวิจารนะมีวิตกวิจารจึงมีปีติและสุขนั้นเกิดจากวิตกวิจารนั้นก็ได้ขึ้นมาก็เลยเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นว่าโอ้ธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: พอรู้ได้เฉพาะตนนี่ก็คือฐานที่ตั้งในการที่เราจะมีความรู้พิเศษอิทธิละหรืออิทธิบาท4 ซึ่งสมาธิที่ได้เงี้ยนะคุณเดือนไม่ใช่ว่าคนธรรมดาเขาจะได้นะก็ให้พระอาจารย์พูดใหม่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าปุถุชนหมายถึงคนที่คือถ้ามนุษย์ธรรมดาเอาพูดอย่างนี้เลยมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเขาจะต้องมีศีลตอนนี้คือคนทั่วไปคนทั่วไปต้องมีศีลนะ
1: เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่ใช่ถ้าไม่มีศีลนี่ก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างของมนุษย์เฉยถ้าไม่มีศีลนะผิดศีลเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานนี่คือเขาก็จะเบียดเบียนกันไม่แคร์ว่าใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงเป็นอย่างนั้นไปถ้าเรามีศีลคือเราคุณเป็นมนุษย์จริงๆแหละแต่มนุษย์จริงๆบางทีมันก็ยังร้อนใจบ้างกลุ้มใจบ้างอันนี้เป็นถ้าจะเหนือมนุษย์ขึ้นมาตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะพูดถึงสมาธินั่นเองสมาธิเนี่ยจะเป็นธรรมเครื่องเหนือมนุษย์เหนือกว่าคนทั่วไปใช้คำนี้แล้วกันนะคนทั่วไปเขาจะไม่ได้สมาธิแบบนี้นะถ้าเราได้แสดงว่าคุณเหนือคนทั่วไปละเรียกว่าเป็นคนเหนือคนแต่คนเหนือคนตรงนี้เรียกอุตริมนุสธรรมอุตรินี่คือเหนือไง
1: เจ้าค่ะ
0: เหนือธรรมของมนุษย์มนุษยธรรมธรรมของมนุษย์คืออะไรก็ศีลธรรมดาเหนือกว่าศีลธรรมดาคือสมาธิตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีความเป็นอัลตร้าแมนแล้วนะอัลตร้าแมน
1: อ
0: ุตริมนุสธรรมเหนือกว่าของมนุษย์ทั่วไปก็เพราะว่าได้สมาธิได้เดี๋ยวนั้นตรงนั้นแหละเหนือแล้วถามว่าต่อไปทำได้อีกไหมทำได้ทุกเวลาไหมทำได้ทุกอิริยาบถไหมทำได้เวลาอยู่กับครอบครัวด้วยได้ไหมหรือทำได้เฉพาะเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่ที่ทำงานทำได้ไหมอันนี้คือเราขยายความเป็นยอดมนุษย์ของเราเนี่ยไปในทุกที
1: ่
0: คือถ้าที่อื่นๆแล้วเรากับคนอื่นๆแล้วเรากับสถานการณ์อื่นแล้วเรายังทำไม่ได้อะก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาในสถานการณ์อื่นๆนั้นกับคนอื่นๆนั้นๆกับเวลานั้นๆที่ดีหมดนั้นๆเราก็ขยายออกไปให้ความเป็นยอดมนุษย์ของเรามันดีขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ในการกระทำตรงนี้ฝึกมาบ่อยมันก็จะดีขึ้นมาได
1: ้
0: การฟังธรรมอย่างเงี้ยมันช่วยได้คุณใจเพราะว่ามันเสริมสร้างอินทรีย์ของเรามันได้รับการบ่มอยู่ตลอดเวลา
1: เดี๋
0: ยวท่านผู้ฟังรายการเสร็จปุ๊บไปอ่านเพิ่มเติมนี่ตรงนี้ท่านว่าอย่างนี้มันใช่เขาบอกว่านับจำนวนข้อถูกเปล่าเนี่ยไปดูอ่านเราอ่านตรงไหนเนี่ยเรารูปมือตามไปสายตากวาดไปเรามีความรู้เฉพาะอย่างบางประการเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มบ่มอินทรีย์คือปัญญาของเราบ่มอินทรีย์คือความเพียรของเราเนี่ยเพิ่มมามันจะมีการบรรลุธรรมได้เร็วเพิ่มขึ้นด้วยอินทรีย์ที่แก่กล้านั่นเอง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่ก็คือ
1: เจ้าค่ะ
0: คือคำถามของคุณจินตมาศซึ่งมันจะมีนัยยะเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปได้แต่นี่คือเราจบข้อที่93นะ92นะ
1: เจ้าค่ะ
0: 83ถึง92 10ข้อไปแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยสูตร5บวก4โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: 5 4 9นะให้เลขไว้งวดนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถัดไปมีชุดหนึ่งนี่คือวันนี้เราจะเอาให้จบเลยคุณเดือนใจ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ใหญ่เหมือนกันเราคือเราดูโครงสร้างโดยรวมก่อนโครงสร้างโดยรวมของจากตรงนี้ไปนะคือข้อ93จนถึง432
1: โอ้ยาวเลยนะเจ้าค่ะ
0: ยาวเลยยาวเลยแต่ยาวเนี่ยมันมีโครงสร้างอยู่ไม่ยากท่านตั้งเรื่องแรกขึ้นคือเอาอุปกิเลส16อย่างมาอันนี้ตั้งขึ้นก่อนนะอุปกิเลส16อย่าง
1: อ
0: ุปกิเลส16อย่างมีอะไรบ้างเอาสั้นๆง่ายๆก่อนแล้วก็อะไรไปราคะโทสะโกธะโมหะด้วยแล้วโกธะคือความโกรธความผูกโกรธการลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตระหนี่มายาความโอ้อวดหัวดีถือตัวแข็งดีไปเรื่อยๆ16อย่างอุปกิเลส16อย่างท่านผู้ฟังคงจะคุ้นเคยกันดีนะอุปกิเลส16อย่างในแต่ละอย่าง16อย่างนั้นนี่คือ16ตั้งไว้เป็นตัวคูณก่อนเลยนะโอเคอะไรมันคูณ16นี่มันออกมาเยอะแน่นอนนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในแต่ละอย่างนั้นเราแยกออกเป็นโซลูชัน2อย่างแล้วนี่คือปัญหานะ16อย่างนี่คือปัญหา ในปัญหา2อย่างนะในปัญหาแต่ละอย่าง16อย่างนั้นน่ะมีวิธีแก้2อย่างนี้เขาเรียกว่ามีวิธีแก้2ข้อนี้2ข้อนี้2ข้อแต่ละข้อเนี่ยมี9ประการนี่คือสิ่งเป็นที่มาของหมวด9
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โดย9ประการนั้นในยะแรกข้อแรกคือธรรมะ9ประการได้แก่อันนี้คือเป็นส่วนที่พระอาจารย์จะเรียกว่าเป็นแนววิปัสสนากันนะก
1: ็
0: ค
1: ื
0: ออสุภสัญญามรณะสัญญาปฏิกูลในอาหารความไม่น่าเพลิดเพลินในเรื่องของปูวังเดี๋ยวเอาชื่อเขาเต็มๆเลยแล้วกันนะอสุภสัญญามรณะสัญญาอาหารเรปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกอนาพิเรตสัญญาอนิจจสัญญาอนิเจทุกขสัญญาทุกเขอนัตตะสัญญาปหานะสัญญาวิราคะสัญญาสัญญาสัญญาสัญญาเนี่ยหมายถึงการกำหนดหมายในเรื่องนั้นๆเช่นถ้าเรากำหนดหมายให้มันเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามก็เรียกอสุภสัญญากำหนดหมายให้เห็นว่าเป็นเรื่องความตายเป็นธรรมดาเนี่ยนี่คือมรณะสัญญาเข้าใจเนาะนี่ก็ถึงใช้คำว่าสัญญาสัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นการมองเห็นตรงนี้เป็นเรื่องแบบว่าเราต้องพิจารณามุมมองที่พระพุทธเจ้าให้กำหนดดูแบบนี้ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสวยงามนะไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของไม่ปฏิกูลนะแต่ให้เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามไม่เห็นโดยความเป็นของปฏิกูลอันนี้ก็เรียกสัญญาสัญญา10สัญญา9ประการนั่นเองสัญญา9ประการนี่คือสัญญา9ประการนะเรียกว่าแนววิปัสสนานี่คือโซลูชั่นข้อที่1นัยยะที่1มี9ประการนัยยะที่2นัยยะที่2คือเอาเรื่องของสมาธิฌาน1ถึงฌาน9คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานสัญญายตนะและสัญญาเวทายตนิโรธคือฌาน9ขั้นนั่นเองมาเป็นโซลูชันนี่คือในอย่างที่สองโอเคไหมของแต่ละอุปกิเลส16อย่างนั้นโอเคไหม16ประการนะคูณ2เข้าไปแล้วเข้าใจไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ในแต่ละคู่เราเรียกว่าคู่แล้วกันคู่ที่พูดถึงว่าสัญญา9แล้วก็ฌาน9 1คู่เราเรียก1คู่เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในแต่ละคู่ที่เอาไปแก้ปัญหาอุปกิเลส16อย่างนั้นเนี่ยแต่ละคู่นี่ท่านแยกออกเป็น10คู่10อย่าง10อย่างนี่อะไรกันโดยเอาในยะของการทำความเข้าใจมาเป็นตัวแยกคือรู้ยิ่งรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งราคะคุณจะรู้ยิ่งอุปกิเลส16อย่างนี้รู้ยิ่งราคาได้ไงก็ใช้คู่นี้เลยใช้โซลูชันนี้สัญญาแล้วก็ฌานสัญญา9แล้วก็ฌาน9รู้ยิ่งและกำหนดรู้มันจะมีศัพท์บาลีรู้ยิ่งก็คือใช้คำว่าอภิญญายะกำหนดรู้ปริญญายะสิ้นไปปริขายะละกำจัดเสียคือปหานายะสิ้นไปคือขยายะหมายถึงมันดับไปได้เสื่อมไปคือมันจางคลายไปวยายะคลายไปคือเราคลายออกจากมันคือวิราคายะดับไปคือมันหายไปนิโรธายะสละไปคือเราไม่เอามันคือจาคายะและสละคืนคือสละแล้วไม่กลับไปเอาใหม่คือปฏินิสักขายะเอา10นัยยะของการทำความเข้าใจนี่มาใส่กับอุปกิเลส16อย่างแล้วคุณจะทำความเข้าใจใน10แบบนี้ได้ด้วยคู่ของสัญญา9ประการและฌาน9อย่างโอเคไ
1: หมอัน
0: นี้คือคงแบบกว้างๆเน
1: า
0: ะ
1: ลึกซึ้งมากเลยเจ้าค่ะพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย
0: มันแตกไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาใหม่นะเราจะมาทำความเข้าใจไอ้เจ้าอุปกิเลส16อย่างได้นะทำความเข้าใจเจ้าอุปกิเลส16อย่างได้เนี่ยในแง่ของการทำความเข้าใจพุทธเจ้าให้ไว้10อย่างโอเคไหม ในเรื่องการทำความเข้าใจคือเข้าใจคุณต้องรอบรู้มันหมดเลยทั้งรู้ยิ่งทั้งกำหนดรู้ทั้งให้เห็นสิ้นกำจัดมันให้ได้กำจัดนี่ก็จะเห็นเป็นหลายแบบอีกกำจัดแบบละไปแล้วอาจจะติดกลับเข้ามาใหม่เช่นจาคะจาคายะนี่นะหรือละแล้วละเลยคือปฏินิสคายะคือสละคืนหรือเห็นความดับไปของมันเห็นความที่มันจางคลายไปก็จะมีความเข้าใจกำหนดรู้ในอุปกิเลส16อย่างนั้นได้อยู่ทั้งหมด10แบบด้วยกัน
1: โอเ
0: คไหม10แบบนะเพราะนั่นคือ16คูณ10แล้วนะ16คูณ10แล้ววิธีการที่คุณจะเข้าใจในทั้ง10แบบนั้นได้อ่ะคุณมี2วิธีคุณมี2วิธีวิธีแรกมี9ประการวิธีที่2ก็มี9ประการวิธีแรก9ประการนั้นคือสัญญา9อย่างมีอสุภสัญญาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีที่2มีฌาน9อย่างมีปฐมฌานเป็นต้นเป็นอย่างไรเพราะนั้นมันก็เลยคูณ2เลย
1: เจ้าค่ะ
0: คูณ2ก็ไปอีกเข้าใจมั้ย16อุปกิเลส16อย่างมีนัยยะของการทำความเข้าใจ10แบบ16คูณ10นะในแต่ละแบบละแบบมีวิธีการทำความเข้าใจ2อย่างนี่คือคูณ2เข้าไปอีกไงเพราะนั้นจึงเป็น16คูณ10คูณ2โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วในแต่ละวิธีการทำความเข้าใจ2อย่างนั้นน่ะก็จึงเป็นธรรมะ9ข้อนี่ไงเป็นธรรมะ9ข้อก้าวข้อก็มีสุภาพสัญญาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไหมเพราะฉะนั้นที่สำคัญมันคือไอ้ตรงเลขก้าวนี่เรามาทำความเข้าใจตรงก้าวข้อนี้ก่อนเพราะนั้นพอเรารู้โครงทั้งหมดแล้วใช่ไหมเรามาทำความเข้าใจจากข้างในออกไปข้างนอกจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วนะ
1: คื
0: ออุปกรณ์สิบหกอย่างวิธีการทำความเข้าใจสิบแบบแล้วก็วิธีการนั้นมีสองวิธีเราก็มาจากข้างในออกไปข้างนอกตอนนี้ข้างในออกไปข้างนอกอสุภสัญญาคืออะไรอันนี้เราก็ฟังกันมาอยู่เรื่อย
1: เจ้าค
0: ่ะคือเราหมายรู้โดยความเป็นของไม่งาม
1: ไม่งามในกายนะเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆเป็นของแบบไม่สวยงามเช่นผมโอ้เนี่ยเขาโฆษณานะผมสลวยผมดำจากขาวก็ดำได้เงาได้เดี๋ยวคุณอย่าไปกำหนดแบบนั้นให้กำหนดความเป็นของปฏิกูลเนาะมันเป็นเส้นๆมันมีกลิ่นเหม็นมันเป็นสีไม่สวยงามอยู่บนหัวก็แบบหนึ่งพอไปอยู่ในอาหารไปอยู่ในท่อน้ำอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยให้กำหนดดูแบบนี
1: ้
0: การกำหนดนี้เรียกว่าเป็นสัญญาหมายรู้แบบนี้อันที่สองคือความตายแต่ความตายแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างเงี้ยไม่ใช่แต่แฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่ให้รู้ว่าโอ้คนสองคนนี่เสี่ยงตายเลยนะในวันที่เราจะเกิดมาคือแม่เราคนหนึ่งแล้วก็ตัวเราคนหนึ่งตอนเกิดไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาได้ง่ายๆเราเกือบตายมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นง่ายๆจะมาเกิดได้โอ้ต้องทำความดีกว่าจะหลุดจากนรกกว่าจะหลุดจากเดรัจฉานโอ้กว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากยากนี่เขาก็จึงต้องฉลองเซเลบเรตเขาเรียกทีนี้จะเซเลบเรตฉลองเนี่ยไม่ใช่ฉลองด้วยเรื่องของการไม่ใช่ฉลองด้วยการที่มันเดินรื่นเริงแต่ต้องฉลองด้วยการทำความดีต้องทำสิ่งที่มันทำได้ยากนี่คือการทำความดีนี่ต้องฉลองแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ความเข้าใจที่ว่าโอ้มันยากในการที่จะเกิดมานี่เราต้องรีบทำความดีนั่นคือมรณะสัญญามรณะสัญญาเรามีความตายง่ายได้ง่ายง่าย
1: เจ้าค่ะแล้วก็เห็นว่าความตายก็ต้องมาถึงมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาก็ต้องตายนะเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยต้องพูดถึงเรื่องมรณะสัญญาในวันเกิดถ้าพูดถึงความตายต้องพูดเรื่องการเกิดหรือที่มันเกิดมาได้ยากมันจึงตายได้ง่ายถัดมาในประการที่3คือมารู้ในเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลอาหารเรปฏิกูลสัญญาไม่ใช่เห็นอาหารอร่อยนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินไม่ใช่แต่เห็นโดยว่ามันปฏิกูลเห็นตอนที่มันออกมาแล้วหลังจากเรากินเข้าไปอย่างเงี้ย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: พิจารณาเงินข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่สี่คือความไม่เพลิดเพลินในโลกทั้งปวงเห็นว่าโลกนี่ไม่ใช่เป็นของที่จะน่าเพลิดเพลินใจแต่ให้มองว่านี้คือกับดักทั้งหลายกับดักที่จะให้เราไปติดเหมือนเหยื่อที่นายพรานเขาใส่ไว้กับเบ็ดเขาไม่ได้ต้องการจะให้เรากินอาหารนะ เหยื่อที่เขาใส่ไว้เนี่ยเขาไม่เรียกอาหารเขาเรียกเหยื่อเพราะมันมีนิดเดียวแล้วที่เหลือนี่ก็เป็นโทษไปหมดเป็นหนามอ่ะเรียกเป็นตะขอ
1: เ
0: ป็นเบ็ดซ่อนอยู่ในเหยื่อนั้นแล้วก็ไม่ดีอย่าไปเพลิดเพลินอย่างนั้นแต่มาในข้อที่5คือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราคิดว่าเอ้ยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดโอ้ไม่เลยคุณอย่าคิดอย่างนั้นว่ามันอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนมันคือไม่เที่ยงนะ
1: จบค่ะ
0: ให้เข้าใจอย่างนั้นว่ามันเป็นของที่ไม่ได้จะตั้งอยู่คงทนถาวรอันนี้จะสัญญาถัดมาก็คือเห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นข้อที่6อันนี้เจทุกขะสัญญาโดยสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นน่ะมันเป็นทุกข์ยังไงอ่ะเนี่ยเราต้องเห็นก่อนนี้แล้วก็เห็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นนะคือมันเริ่มมาจากอนิจจังก่อนเนาะอนิจจังแล้วก็จะเป็นทุกขังทุกขังแล้วเป็นอนัตตาเราก็ต้องเห็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนิจจังนั้นแล้วก็เห็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นไล่มาอย่างนี้ก็เป็น5 6 7ไปแล้วข้อที่8ก็คือละปาณสัญญาคือละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมบาปทั้งหลายปาณสัญญาคือจะปาณะได้จะละได้ก็ต้องโอ้นี่มันเป็นภัยยังไงมันเป็นอันตรายยังไงแต่ต้องคิดก่อนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วเราก็วิราคะในวิราคะคือความคลายกำหนัดความคลายกำหนัดคลายกำหนัดในสิ่งที่แม้ดีๆก็ตามเนี่ยนะความคลายกำหนัดนี่มันละเอียดประณีตกว่าในตรงคลายกำหนัดเราเอาตรงนี้เราไม่ได้เอาตรงสมมติว่าคุณจะคลายกำหนัดเรื่องอะไรอ่ะคลายกำหนัดเรื่องกามอย่างเงี้ยโอ้กามนี่เราเห็นมันไม่มีดีมาตั้งนานแล้วก็ได้ก่อนๆแล้วแต่เราจะเห็นไอ้ตรงคลายกำหนัดนี่ต่างหากว่ามันดีนะนี่คือวิราคะสัญญาพอเราไปถึงหมวด10นะเราก็จะมีสัญญา10ประการอีกนะคุณใหญ
1: ่อืมเจ้าค่ะ
0: นี่จะเป็นข้อแรกๆของหมวด10มั้งแต่สัปดาห์หน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันอันนี้คือวิธีแก้นัยยะที่1มี9ประการวิธีเขาเรียกไม่ใช่วิธีแก้เขาเรียกวิธีเพื่อให้เรารู้เข้าใจ10แบบใน อุปกิเลส16อย่างนั้นโอเควิธีแรกนี้ก็คือรู้ยิ่งเราจะรู้ยิ่งซึ่งอุปกิเลส16อย่างนั้นได้เนี่ยใช้อันนี้ได้สัญญา9ประการรู้ยิ่งในที่นี้คืออภิญญาญาอภิญญาญานอกจากสัญญา9ประการนี้แล้วยังมีฌาน9อีกด้วยวันนี้เราพูดถึงข้อนี้คือปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปเลยแต่ปฐมฌานคืออะไรคือความสุขที่เราจะได้จากการมีปีติที่อาศัยวิตกวิจารนี่คือฌานที่1ฌานที่2ก็คือความสุขที่เราได้จากปีติที่ไม่ต้องมีวิตกวิจารฌานที่3คือความสุขที่เราได้จากอุเบกขาฌานที่4คือความสุขคืออุเบกขาล้วนๆไม่มีสุขเลยข้อที่5นี่คือเรื่องของอารูปแล้วอากาศสานัจจายตนะคือเห็นแบบว่าความว่างๆอากาศเห็นอากาศเป็นว่างๆก็จะพูดถึงในเรื่องของโดเมนรูปนะฟิสิกส์เมตาฟิสิกส์อย่างเงี้ยก็คือเห็นช่องว่างในอะตอมอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็วิญญาณนั้นจะยตนะคือผู้ที่เข้าไปรู้วิญญาณผู้ที่เข้าไปรู้รูปนั้นนามนั้นนี่คือวิญญาณเริ่มมานามจริงๆแล้วกินจัญญาตนะว่าอะไรๆก็ไม่มีเนวสัญญาณสัญญาตนะคือจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธคือทุกอย่างก็ดับเวทนาสัญญาไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้เราพูดไปในหัวข้อ9เรื่องของฌาน9ไปได้สักเดือนที่แล้วมั้งอันนี้มาทบทวนให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแบบนี้อันนี้คือเป็นวิธีที่สองเพื่อที่จะให้เรารู้ยิ่งรู้ยิ่งซึ่งอุปกิเลส16อย่างนั้นได้ทบทวนจริงๆนะคุณใหญ
1: ่
0: สองวิธีเนี้ยสองวิธีเนี้ยแต่ละวิธีมี9ข้อเนี่ยเป็นวิธีที่จะให้เราเกิดความเข้าใจในอุปกิเลส16อย่างวิธีการเข้าใจ10แบบในอุปกิเลส16อย่างมีอะไรบ้างอภิญญายะรู้ยิ่งปริญญายะคือกำหนดรู้ปริขายะคือสิ้นปหานายะปหานายะคือละนักขยายะคือสิ้นไปแต่ทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงมันใกล้หมดเวลาแล้ว กำหนดรู้คือรอบรู้แบบเรารับปริญญาสิ้นไปก็คือมันดับไปได้สิ้นไปได้สิ้นไปสิ้นเฉยๆนะกับสิ้นไปเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ต่างกันว่าคือตัวมันน่ะไม่เที่ยงนี่คือปริขายะมันสิ้นไปแล้วสิ้นรอบไปได้หมดไปได้แต่ขยายะนี่คือเราเห็นว่าแล้วมันไม่เที่ยงตรงไหนขยายะสิ้นไปเสื่อมไปมรรคายะคือจางคลายไปและดับไปวิราคายะดับไปนี่คือนิโรธายะคือมันตัวมันเองอ่ะคุณสมบัติของมันน่ะมันสิ้นไปได้คือปริขายะเนาะแล้วเราต้องละมันนะนี่คือปหานายะแล้วจังหวะมันจะละเนี่ยมันจะดับไปได้มันจะจางคลายไปก่อนคือวิราคายะเสื่อมไปวายายะแล้วก็สิ้นไปจากจิตของเราในขยายะแล้วก็ดับไปคือนิโรธายะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสละได้แล้วสละแล้วบางทีติดกลับใหม่จนกระทั่งว่าสละคืนเลยนี่คือปฏินิสสคายะเราจะมีศัพท์ที่เป็นซินโนนิมกันบ้างนั้นเถอะนะคุณใจคำคล้ายคลึงกันแล้วก็เป็นนัยยะที่จะให้เกิดการรอบรู้เกิดการรู้ในอุปกิเลสทั้ง16อย่างนี้พอรอบรู้จะรอบรู้ได้ไงก็คือปฏิบัติตามสัญญา9ประการแล้วก็ฌานทั้ง9ข้อแล้วก็จะจบในข้อที่432คุณใจจากข้อ93ยิงยาวรวดเลยท่านผู้ฟังลองคูณดูนะเอา16ตั้งคูณด้วย10แล้วก็คูณด้วย2ได้เท่าไหร่มาบอกด้วยนะแล้วแต่ละอย่างมันซ้ำกันก็คือคูณ9ก็มีครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะจบบริบูรณ์ในโอกาสนิบาต
1: นั่นเองสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาแจกแจงให้เราได้รับฟังเรียกว่าจบสมบูรณ์ละสำหรับธรรมะ9ประการดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตั้งใจฟังเรียกว่าตั้งใจมั่นมีจิตมั่นพิจารณาไปด้วยและฟังไปด้วยเนี่ยเข้าใจกระจ่างทีเดียวนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ได้พยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็นำมาสรุปให้เราได้เห็นในภาพรวมเป็นองค์รวมแล้วก็อธิบายแยกมาดีมากๆเลยนะคะหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้เกิดปัญญาขึ้นอีกเยอะเลยสำหรับการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาแจกแจงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้นะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: เ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาตินอร์เวย์4-1คว้าแชมป์กลุ่ม L เข้ารอบน็อกเอาท์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม I นัดสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ทำให้ฮับตราไก่เก็บเพิ่มเป็น9แต้มผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนนอร์เวย์มี6แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลได้ถล่มเอาชนะอิรัก5-0เก็บ3แต้มสำคัญยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้อุรุกวัยพบสเปนและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียเวลา7:00 น.นิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา10:00 น.ปุ๋ยพัชสอนการรายงาน
1: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนวางแผนเดินทางก่อนออกมาใช้สิทธิ
10: ์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ว่ากรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมกับเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประกอบกับเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้ควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองซึ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้

0: รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอัมรันไมหักสวทยลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ27มิถุนายน2569ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอานนท์ณัฐสุคนครับ
0: ค่ะและไอวรินอนันทเมธนะคะรวมถึงวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายแล้ว
1: ของ
0: สำหรับเดือนมิถุนายนนะคะก็ผ่านเข้าไปครึ่งปีแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ค่ะก็คุณผู้ฟังหรือว่าสามารถรับชมแล้วก็รับฟังเราได้ผ่านทางนี้เลยนะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศเลยรวมถึงตอนนี้ Facebook Live ของเรานะคะข่าวยามเช้ามาหรือยังเอ่ย
1: มาแล้ว
0: มาเรียบร้อยแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้เรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็ใครที่อยู่กรุงเทพรวมถึงพัทยาด้วยตอนนี้เตรียมตัวกันหรือยัง
1: เตรียมตัวกัน
0: ในการ
1: เตรียมตัวเลยนะ
0: เตรียมตัว
1: กัน
0: เตรียมตัวหรือยังในการ
1: พรุ่งนี
0: ้ใช่ในการเลือกตั้งพรุ่งนี้นะคะส่วนในเรื่องของสภาพอากาศเมื่อวาน
1: โอ้โหใช่เมื่อวานฝนเยอะเหมือนกัน
0: ฝนตกหนักมาก
1: ใช่วันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนนะ
0: น้
1: องมีทีมงานเทคนิคของเราวันนี้พี่บุญประกอบกลิ่นแล้วก็ทางนิวมีเดียพี่โบพี่ฟิวพี่แดนด้วยนะครับพูดถึงอากาศเมื่อวานโหเมื่อวานมีถนนดนตรีทีนี้ใช่ไหมแต่ก่อนการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้โห
0: ฝน
1: กระหน่ำมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนกันสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละจนถึงวันนี้เนี่ยฝนหนักนะครับบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแล้วมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนอีกนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนาะ28มิถุนาถึง2กรกฎาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะเพิ่มกว่านี้อีกนะแล้วตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็อ่าวไทยเองต้องบอกว่าทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเองมีกำลังแรงขึ้นแต่ยังคงมีกำลังปานกลางอยู่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนโซนฝนตกเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงเฝ้าระมัดระวังกันสักนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ยาวไปจนถึง2กรกฎาคมฝนตกหนักเยอะเนาะยังไงก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับส่วนพี่น้องชาวเรือทั้งอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าดูจากเพจกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้แบบเรียลไทม์เลยนะคะพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่กรุงเทพมหานครจริงๆอ่ะไอ้นี่ไปละตกไปละนะคะที่มีนบุรีหนองจอกแต่ว่าใดๆก็ตามวันนี้คาดว่าฝนน่าจะตก
1: อีก
0: แล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากที่ฝนตกหนักทุกกลุ่มไลน์ของดิฉันและกล
1: ุ่
0: มไลน์เพื่อนกลุ่มไลน์บ้านครอบครัวแชร์กันหมดเลยเรื่องของรุ้งกินน้ำมีใครเห็นบ้างไหมใช่หมายความว่าไงคะหลังฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ

0: เราก็พยายามสดใสบ้างนะแต่เขาแชร์กันจริงๆนะโอ้มีรุ้งกินน้ำทุกที่เลยนะคะแสดงว่าฝนตกทั่วฟ้าจริงๆนะเมื่อวานนะคะ
1: แล้วก็เมื่อวานที่กทมเองเนี่ยพอฝนตกหนักเมื่อวานเนี่ยเหตุในพื้นที่ของถนนฉลองกรุงถ้าใครได้ติดตามโซเชียลท่านในพื้นที่ของกทมเนอะจะเจอเรื่องของเสาไฟฟ้าที่ล้มที่เส้นถนนฉลองกรุงลาดกระบังเนี่ยล้มเพราะว่าเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนั่นแหละแล้วทำให้ต้องปิดการจราจรตั้งแต่แยกบริเวณตัดถนนสุวินทวงศ์แล้วก็ฝั่งถนนเจ้าคุณทหารปิดการจราจรตั้งแต่แยกเจ้าคุณทหารนะครับอันนี้ล่าสุดจากทางสำนักงานเขตลาดกระบังออกมาเปิดเผยว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่รถเคลนเพราะว่าพอเสาไฟฟ้าล้มเนี่ยไฟฟ้าดับนะไฟฟ้าดับแต่ว่าเมื่อ5ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องต้นการไฟฟ้าแจ้งว่ามีแผนเร่งเคลียร์พื้นที่เก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าตลอดทั้งคืนแล้วแล้วก็ตั้งเป้าจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชนในช่วงเช้าของวันนี้ส่วนการจราจรเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมายังคงปิดการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนฉลองกรุงอยู
0: ่
1: ปิดตั้งแต่บริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็คือซอยฉลองกรุง31นะครับส่วนสำหรับบริเวณแยกเจ้าคุณทหารเนี่ยยังสามารถใช้การจราจรได้ตามปกติแต่ยังไม่สามารถขับมุ่งหน้าไปยังถนนสุวินทวงศ์ผ่านถนนฉลองกรุงได้เนื่องจากปิดพื้นที่เพราะต้องรอเก็บซากเสาไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็สายไฟฟ้าที่โค่นล้มด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้บริหารของการไฟฟ้าเองเนี่ยลงพื้นที่ติดตามแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนต่อไปเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้เนี่ยเคลียร์พื้นที่แล้วก็เร่งจ่ายไฟให้พี่น้องประชาชนในระแวกนั้นอยู่นะครับ
0: ค่ะก็จริงๆก็มีข่าวประกาศมาด้วยนะคะจากเป็นประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะคะจากสำนักพระราชวังนะขอแจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังเนี่ยได้กำหนดเวลาแล้วก็เส้นทางเข้าถวายสักการะนะคะในพระบรมมหาราชวังซึ่งเปิดเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะคะนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือช่วงแรก8โมงเช้าถึง10โมงเช้าช่วงที่2 11โมงครึ่งถึง4โมงเย็นและช่วงที่3 2ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองค่ะทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็รับลำดับการจัดเข้าถวายสักการะพระศพนะคะภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานซึ่งจุดปิดคัดกรองในเวลา20นาฬิกานะทางเข้าประตูมณีนพรัตน์นะคะแล้วก็เดินทางตามเส้นทางที่พระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายชุดไว้ทุกด้วยนะคะสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นค่ะการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยก็สามารถเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 15:30 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์แล้วก็ผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าซึ่งสวยงามมากๆนะคะพวกเราเข้าไปชมกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถเข้าไปตามที่สำนักพระราชวังนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์กันออกมานะคะ
1: ครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับในขณะเดียวกันมีในส่วนของเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันสักนิดนึงเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาไม่ได้มีการเพิ่มวงเงินเนอะหลายคนบอกว่าเนี่ยมีได้รับอีเมลได้รับ SMS มาบอกว่าเนี่ยให้กดยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะได้รับไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต้องบอกอย่างนี้ว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเรายังได้เดือนละ 1,000 บาทเนอะเดือนนี้บางคนน่าจะใช้กันจนหมดแล้ว
0: ดิฉันหมดสิทธิ์ตั้งแต่วันที่15
1: บางคนใช้กันหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวก็จะเข้าใหม
0: ่
1: มีสิทธิ์ใหม่แล้วก็เติมเงินผ่านทาง G Wallet แล้วก็เพื่อใช้สิทธิ์กันไปนะครับที่นี้จะมีในส่วนของไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสด้วยนะอันนี้รัฐบาลเขาก็เปิดมาใหม่อีกเป็นพลัสใหม่อีกเหมือนกันนะครับเขาจะสนับสนุนคนไทยที่มีธุรกิจเป็นของตนเองรัฐจะช่วยลงทุน 10,000 บาท
0: อ
1: ันนี้สำหรับคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะแล้วเขาจะมีพื้นที่ขายของเนี่ยสมมติคุณมีธุรกิจใช่ไหมคุณแอมเบอร์ลินมีพื้นเดี๋ยวเขาจะมีพื้นที่ขายให้ขายฟรีด้วย6เดือนคืออาจจะไม่เก็บค่าที่ด้วย
0: ็คือขายไปก่อน6เดือนถ้าขายดีก็จะเช่าก็เช่า
1: ก็น่าจะอย่างนั้น
0: ถ้าไม่เช่าก็อาจจะ
1: ไป
0: หาทางอื่น
1: เดี๋ยวดู
0: หาถิ่นอื่น
1: ดูเงื่อนไขกันซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลได้เปิดไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะครับซึ่งข้อมูลนี้มาจากท่านรองโฆษกลลิดาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองในโครงการนี้แหละย้ำชื่อโครงการอีกทีว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเขาจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม69นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผู้เข้าร่วมโครงการนะจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากภาครัฐร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินการค้ำประกันสินเชื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับนอกจากนี้คนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้พื้นที่ในการไปจำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศเราจะเห็นว่าห้างโลตัสกับแมคโครเนี่ยก็จะมีพื้นที่แล้วก็ตั้งบูธขายของถูกไหมสามารถไปตั้งได้ 2,000 สาขาทั่วประเทศไม่ต้องจ่ายค่าที่6เดือนนะครับช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคด้วยซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนเนอะที่มีธุรกิจเป็นของตนเองแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ของไทยนะให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานซึ่งถ้าใครที่เข้าเกณฑ์เนี่ยแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่
0: อ
1: นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใครที่สนใจเข้าไปร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสเอาใหม่ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์เว็บไซต์แต่เว็บไซต์ชื่อว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่1กรกฎาคม69เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเขาเรียกเป็นโครงการไหมจริงๆแล้วมีทุกปีนะเรื่องของ OTOP นะคะ
1: งาน OTOP
0: งาน OTOP ของเราค่ะ OTOP Mid Year 2026ยอดคึกคักมากนะยอดขายกระฉูดเลย5วันเนี่ยทะลุกว่า438ล้านบาทนะคะก็จริงๆงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้รัฐบาลก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันให้อย่างสนุกเลยไปช็อปไปชิมไปใช้กันนะคะในโค้งสุดท้ายแล้วมีไทยช่วยไทยด้วยถ้าใครยังเหลือก็สามารถไปใช้ได้จะบอกว่าถูกบูธมีไทยช่วยไทยพลัสหมดเลยนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตฟรีด้วย
1: อ่
0: ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่างาน OTOP ในปีนี้นะคะคือรวมสินค้าคุณภาพจาก77จังหวัดมากกว่า 2,500 คูหานะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งบ้านแล้วก็ของสมุนไพรคือจะบอกว่ามียอดจำหน่ายสูงสุดเนี่ยให้คุณถ่ายว่ายอดอะไรจำหน่ายสูงสุด
1: ของในโอท็อป
0: ของในโอท็อป
1: ของกิน
0: ไม่ใช่จ้ะ
1: อ้าวอะไรอ่ะ
0: เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
1: อ๋อจริงป่ะเออ
0: เกินคาดนะ 60% นะคะรองลงมาก็คืออาหารจริงๆเห็นมั้ยคนตั้งใจไปช
1: ็
0: อป
1: คุ
0: ณต้องใส่เป็นแฟชั่นเพราะว่าอะไรคุณตอนนี้ผ้าถุงผ้าไทยเขาใส่กันได้แบบโอ้ใส่สนุกแล้วจ้านะคะของใช้เครื่องดื่มแล้วก็สมุนไพรนี่ของเราก็ขึ้นหิ้งเหมือนกันรัฐบาลนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนนี่แหละไปสนุกกันไปมีความสุขกันที่งานโอท็อปกินช็อปใช้กันให้สนั่นเลยนะใช้ไทยช่วยไทยด้วยนะคะทุกบูธเลยโค้งสุดท้ายแล้วในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นะคะวันที่27มิถุนายนเตรียมมอบความบันเทิงพิเศษให้กับผู้ร่วมงานด้วยมินิคอนเสิร์ต
1: วันนี้
0: จากพิเศษโลโซ
1: มาเลยเหรอ
0: มาเลย
1: ทันใจมาก
0: ปุ๊บมาปั๊บนะดิฉันเพิ่งได้ดูข่าวคุณพี่เขาออกมาเมื่อวานนี้เองนะคะวันนี้มาแล้ว
1: ทันใจมาก
0: พี่เสกโลโซศิลปินร็อกระดับตั้งนานของเมืองไทยนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะวันนี้นะที่เวทีกลางอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นมีการแสดงคอนเสิร์ตจากคุณเอกชัยศรีวิชัยไปเพลงอะไรนะ
1: มากัด
0: มากัดมากัดนะแล้วก็ปิดท้ายในวันพรุ่งนี้นะคะด้วยแสดงของน้องเอิร์ธภัทรวดีอุ๊ยน้องคนนี้ก็เสียงใสนะเสียงน่ารักมากนะคะก็แน่นอนว่าชมฟรีตลอดทั้งงานแต่เราอาจจะเสียเงินในการจับจ่ายใช้สอย ไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆนะ60 40นะคะงาน OTOP Mid Year Sale นะเป็น OTOP Next Inspiration อุ๊ยใครตั้งชื่อเก๋ๆนะ จัดจนถึงวันที่28มิถุนายน 10:00 นถึง 3:00 นเลยนะคะอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีก็แน่นอนจัดโดยรัฐบาลนะคะแล้วก็ร่วมมา ร่วมมือศูนย์โอท็อปทั่วประเทศเนี่ยรวมถึงเนี่ยกรมราชทัณฑ์ด้วยนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องการสนับสนุนเนาะรายได้ของผู้ประกอบการไทยสู่ชุมชนแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะ
1: แน่นอนแหละว่าโอ้ยอดนี้ทะลุเป้านะแล้วก็เห็นว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยพอนับเมื่อวานคือ6วันเนี่ยยอดทะลุไป6คาดเขาคาดการว่า
0: ถึง24วัน
1: นี้แต่เขาคาดการว่ามันจะทะลุถึง600ล้านบาทเออยังไงเสาร์อาทิตย์นี้คืองานมันมีถึงวันอาทิตย์นี้เนอะพรุ่งนี้28มิถุนายนไปกัน
0: จริงๆก็ไปเลือกตั้งก่อนก็ได้แล้วค่อย
1: 28พรุ่งนี้นะ
0: เออแล้วก็ค่อย
1: ไปช็อปไปช็อป นะอ่ะพูดถึงเลือกตั้งเดี๋ยวขอข้ามไปเลือกตั้งเลยละกันเพราะว่า
0: อันนี้ฉันข้ามบทคุณเหรอ
1: ไม่เราขอข้ามเอง
0: ไปดูเลือกตั้งกันดีกว่
1: าเน้นเรื่องของเลือกตั้งสักนิดนึงนี่คือเราเตรียมข่าวเลือกตั้งมาค่อนข้างแบบ
0: เยอะ
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวจะไม่หมด
1: ต้องบอกว่าพื้นที่ที่ต้องใช้สิทธิ์คือใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานครกับคนที่อยู่ชลบุรีเมืองพัทยานะซึ่งครั้งนี้เนี่ยไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า
0: ไม
1: ่มีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งนอกเขตก็ต้องอ่านถ้าอยู่ชลบุรีอาจจะต้องกลับไปเลือกที่นู่น
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวก7วันให้หลังนี้สามารถ
1: แจ้งได
0: ้ไม่ใช่ลงทะเบียนค่ะสามารถแจ้งออนไลน์ได้ถึงสาเหตุของการไม่ไปเลือกตั้ง
1: ใช่นะครับซึ่งทางด้านกกต.ของกทม.อันนี้เป็นฝั่งของกทม.กันเนอะเขายืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ในวันพรุ่งนี้ทั้งเรื่องของบุคลากรอุปกรณ์มาตรการรับมือฝนด้วยเดี๋ยวฝนตกไม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เชิญชวนประชาชนกว่า 4.4 ล้านนี่ของกทม.นะ4ล้านกว่าคนเลยนะออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งการตั้งเป้าว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ70รอลุ้นกันละกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศท่านผอ.การเลือกตั้งกทม.เนี่ยออกมาบอกนะครับว่าก็เตรียมพร้อมและเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้28มิถุนายนก็ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของประจำกทม.เองร่วมกับกทม.เขาแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ไปยังเขตเลือกตั้ง50เขตแล้วเพื่อใช้ในการที่จะจัดการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งเนี่ยดำเนินการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆตั้งแต่17ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาประทับตาบัตรเลือกตั้งครบถ้วนปัจจุบันเหลือเพียงแค่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และส่งมอบไปยังหน่วยเลือกตั้ง 6,628 หน่วยของกทม.ทั่วกทม.เลยโดยจะดำเนินการในช่วงเช้ามืดของวันที่28มิถุนาขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกว่า 72,000 กว่าคนซ้อมและอบรมและเรียบร้อยการจัดปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องฝนตกกทม.ก็ซ้อมเหมือนกันซ้อมรับมือฝนเหมือนกันจากการที่เราจัดงานถนนดนตรีเมื่อวานเราก็รู้สึกว่าเราต
0: ้
1: องซ้อมแหละนะนะครับ50เขตเขาก็ซ้อมกันเน้นติดตั้งเต็นท์ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังก็เฝ้าระวังมอบสำนักการระบายน้ำเฝ้าดูเลยเตรียมเครื่องสูบน้ำให้เต็มที่รองรับปริมาณฝนแล้วก็เตรียมเรื่องของระบบไฟนะเดี๋ยวไม่ใช่เลือกตั้งอยู่ไฟดับอะไรแบบนี้นะครับ อุปกรณ์ต่างๆเชื่อว่าถ้าไม่มีพายุรุนแรงเนี่ยการเลือกตั้งก็จะดำเนินการอย่างราบรื่นนะครับขณะที่หลังปิดหีบเองเนี่ยการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลคะแนนไปยังสำนักงานเขตเนี่ยแล้วก็จะมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ประมวลผลกลางที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและรอรายงานผลให้พี่น้องประชาชนด้วย
0: นะคะแล้วก็อันนี้เราขอย้ำนิดนึงนะว่าวันพรุ่งนี้นะคะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่มีตัวเลขตรงกับหมายเลขผู้สมัครคือช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลกไงหลายคนก็อาจจะใส่เสื้อที่มีเสื้อบอลแต่ว่าก็ต้องเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันเป็นการเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศวางแผนล่วงหน้าด้วยในการเดินทางนะคะเพราะว่าอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงแต่ว่าไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นอุปสรรคในการไปใช้สิทธิ์ของพวกเรารวมถึงเรื่องของบัตรประชาชนหมดอายุด้วยก็ไม่ใช่อุปสรรคเช่นเดียวกันนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกทม.หรือว่าเมืองพัทยาเปิดบริการให้ประชาชนทำบัตรประชาชนในช่วงวันเลือกตั้งด้วยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าปรากฏว่าบัตรเพิ่งมาเห็นอุ๊ยบัตรประชาชนหมดอายุหรือชำรุดหรือตอนเช้ากำลังจะไปเลือกตั้งแล้วบัตรหายทำยังไง
1: หา
0: ไม่เจอหรือว่าทำยังไงสามารถไปทำบัตรประชาชนได้ที่จุดเลยนะคะก็คือทำตั้งแต่เช้าทำเสร็จปุ๊บก็เลือกตั้งต่อได้ไม
1: ่
0: มีปัญหาหรือถ้ารู้ตัวล่วงหน้าก็สามารถไปทำบัตรประชาชนได้จริงๆมีจุดเลือกตั้งมีจุดทำพิเศษด้วยนะนะคะทางกรุงเทพมหานครก็เปิดตั้งแต่ วันเสาร์ก็เปิดนะทั้งสำนักงานทั้ง50เขตเลยเปิดปกติเลยเปิดทำปกติ 8:00 น.ถึง 16:00 น.ส่วนวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่28มิถุนาเป็นวันเลือกตั้งก็จะเปิดให้บริการทั้ง50เขตเช่นเดียวกันจนถึง 15:00 น.เลยนะคะ
1: ถ
0: ึง 17:00 น.ค่ะขอโทษทีรวมถึงเปิดให้บริการที่จุดบริการด่วนมหานคร19แห่งทั่วประเทศด้วยก็แต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีเวลาที่แตกต่างกันก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วนกทม1555ได้เลยนะว่าแต่ละจุด19แห่งเนี่ยเปิดที่ไหนอะไรกันยังไงบ้างส่วนเมืองพัทยาแน่นอนค่ะเปิดบริการทำแบบประจำตัวประชาชนที่สารวการเมืองพัทยาในวันเสาร์ที่27แล้วก็อาทิตย์ที่28นะคะเวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.นาทีนะดิฉันก็ไปทำที่นี
1: ่ใช่ไหมที่สารวการเมืองพัทยา
0: ใช่ค่ะแต่พอบัตรหายก็มาทำห้วยขวางห้วยขวางถ่ายรูปสวยนะคุณ
1: อ้าวเหรอ
0: สวยสวยเลยคุณไปลองนะ
1: ต่อแต่หมดอายุก็ไม่ต้องกังวลนะไปทำได้
0: ไปทำได้ไปทำได้
1: แล้วก็เห็นว่าบัตรหมดอายุจริงๆเขาสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้นะในการเลือกตั้งนะนะครับอ่ะส่วนทางด้านกกต.เองเขาขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้หน่อยกับลูกจ้างคือบางคนทำงานเสาร์อาทิตย์เนอะให้แวะไปเลือกตั้งกันสักนิดนึงก่อน
0: ไม่ถือว่าเป็นวันลาซะหน่อยสักครึ่งวันก็ได
1: ้นะ
0: แล้วกลับมางาน
1: ทึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีหนังสือเลยนะประสานขอความร่วมมือไปยังปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการเลยทั้งในเขตกทม.และเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกลูกจ้างหน่อยนะในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่แหละ28มิถุนายน 8:00 นจนถึง 5:00 นนะหน่วยเลือกตั้งที่เขามีสิทธิ์มีชื่ออยู่ซึ่งการดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการส่งเสริมนะสนับสนุนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกซึ่งเขาบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา117เขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางนะดวงเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณีระวางโทษนะจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับระวังสักนิดนึงยังไงไปใช้สิทธิ์กันได้8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะจ๊ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือว่าจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราทุกชนิดเลยนะคะจนถึงวันที่18นาฬิกาของวันที่28มิถุนายน
1: ตั้งแต่18นาฬิกาของวันเสาร์คือ
0: ของวันเสาร
1: ์
0: ใช่จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะคะก็ต้องเอาจริงๆนะเขามีกฎมีระเบียบอะไรอ่ะก็ปฏิบัติตามแล้วกันนะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยที่ต้องปฏิบัติตามก็คือเรื่องของกาบัตรบ
1: ั
0: ตรเนี่ยก็จะมีให้ทั้งหมด2ใบใบแรกเนี่ยเป็นใบสีเขียวใบสีเขียวเนี่ยเลือก
1: ผู้ว่า
0: เลือกผู้นำเอาเพื่อง่ายสีเขียวเลือกผู้นำสีชมพูเลือกทีมนะจำแบบนี้แล้วกันนะกากบาทเท่านั้นไม่เอาหัวใจไม่เอาดอกจันไม่เอาติ๊กถูกนะ
1: ไม่เอาสวัสดีค่ะ
0: ไม่เอา
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้มีมินิฮาร์ดไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แล้วก็กาเกินช่องได้ไหมก็ไม่ได้แล้วก็ใช้ปากกาที่ทางหน่วยอ่ะเตรียมเอาไว้ให้เท่านั้นนะคะพอไปถึงหน่วยปุ๊บเนี่ยเช็คชื่อตัวเองก่อนไปถึงปุ๊บเตรียมบัตรประชาชนเช็คชื่อตัวเองอยู่คูหาไหนเข้าไปยื่นบัตรประชาชนจากนั้นก็นึกในใจละเบอร์อะไรนะไปถึงปุ๊บกาแล้วก็หย่อนใส
1: ่
0: นะคะหยิบให้เรียบร้อย
1: ย้ำหน่อยละกันมีเวลาอยู่สักนิดนึงนะเร
0: ื่อง
1: ของการกากบาทเนี่ยการทำบัตรดีเนี่ยคือต้องเป็นเครื่องหมายกากบาทหรือพูดง่ายๆคือต้องเป็นเส้นตรง2เส้นที่มีจุดตัด1จุดนะกากบาทคือบางทีกาเล็กกาใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นกากบาทแต่เป็นกากบาท1กาเท่านั้นคือมันต้องมีจุดตัดเป็นจุดเดียวไม่ใช่กาเอาเห็นกากบาทก็กาไป2กากบาทอยู่ในนั้นมันก
0: ็
1: ไม่ได้นะ
0: มันจะกลายเป็นดับจานม
1: ัน
0: จะกลายเป็นดับเบิ้ลกากบาทไปนะ
1: เพราะฉันต้องระมัดระวังกันให้ดีนะเรื่องของตัวบัตรแล้วก็ติ๊กถูกไม่ได้อย่างที่พี่ไอบอกติ๊กถูกไม่ได้สี่เหลี่ยมไม่ได้วาดดาว
0: หัวใจ
1: เธอหัวใจ
0: แล้วฉันรักมากเลยทีนี
1: ้หรือบางคนถ้าเผลอติ๊กถูกไปแล้วใช่ปะน
0: ึ
1: กขึ้นได้ก็ขีดทับเพื่อให้มันมีจุด
0: ได้มาได้มาดูตามนี้ได้
1: อยู่ได้เห็นไหมอันนี้คือได
0: ้อ๋อถ้าติ๊กถูกไปแล้วคือมันมี
1: แง่งไปแล้วไงมีแง่งไปแต่ก็
0: ขีดทับได้ก็ถือว่าเป็นบัตรดีเหมือนก
1: ัน
0: อ
1: ๋
0: อไม่ต้องตกใจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอติดตามกันและกันเรื่องของการเลือกตั้งอาจจะมีอีกเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยแต่เดี๋ยวตอนนี้6 นาฬิกากับอีก30นาทีเดี๋ยว ี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตีของร้องข่าวกับคุณพฤทธิ์กันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าววันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการปราบยาเสพติดครับนายกประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลังชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับโดยประเทศไทยเราครับในฐานะเป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภาระที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้ครับจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมครับพร้อมกันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดร่วมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพี่น้องประชาชนครับพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนของท่านสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส1386ย้ำ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้ประเทศไทยของเราปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องการค้ากันบ้างครับรองนายกสุภจีนำทีมไทยแลนด์เจรจา EU เดินหน้าเร่งปิดดีล FTA ไทย EU หนุนการค้าการลงทุนและขยายโอกาสสินค้าเกษตรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์นำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมครับเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU ครับเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าครับพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันระหว่างไทยและ EU ครับโดยการหารือในครั้งนี้ครับมุ่งสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับการเปิดตลาดสินค้าและการลงทุนอย่างสมดุลควบคู่กับการคำนึงถึงมาตรการด้านสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรพี่น้องชาวไทยครับรวมไปถึงผู้ประกอบการ SME และภาคธุรกิจของประเทศครับปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทาง EU หรือว่าสหภาพยุโรปนั้นเป็นคู่ค้าอันดับ4ของประเทศไทยโดยในปีที่ผ่านมาครับ2568มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ไทยเราครับได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรกับสหภาพยุโรปกว่า940ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าไทยครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง2ฝ่ายในอนาคตครับทั้งนี้ครับกระทรวงพาณิชย์นั้นยืนยันนะครับว่าเดินหน้าเจรจา FTA ไทย EU อย่างเต็มที่เต็มความสามารถครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขยายตลาดส่งออกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในระยะยาวอีกด้วยครับ จากเรื่องการค้าการลงทุนมาดูกันที่ไทยช่วยไทยกันบ้างครับกระทรวงมหาดไทยสานต่อไทยช่วยไทยเฟส2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนโดยทางกรมการปกครองครับได้สานต่อโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพในระยะที่2หรือว่าเฟส2ครับหลังจากที่ในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการครับโดยเป็นการจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศครับช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมครับขยายการดำเนินงานต่อเนื่องในเดือนหน้าเลยครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนปีนี้ครับในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ครับรวมจำนวน7ครั้งครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่ข่าวสำคัญในเรื่องต่อไปกันบ้างครับสำนักพระราชวังขอแจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง3ทุ่มครับแบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันครับช่วงเวลาที่1ครับคือ8โมงเช้าถึง10โมงช่วงที่2ครับ11โมงครึ่งถึง4โมงเย็นและช่วงที่3ครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มครับซึ่งประชาชนนั้นต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานจุดคัดกรองนั้นจะปิดในเวลา2ทุ่มนะครับโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดสำหรับการแต่งกายครับขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษครับงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติเลยครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงบ่าย 3:30 น.โดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ครับและผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับจากนั้นนั้นขอให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศครับมาต่อกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันบ้างครับเป็นความภูมิใจในเรื่องการท่องเที่ยวครับเกาะสมุยครับที่เกาะสมุยนั้นมีอะไรเกาะสมุยคว้าอันดับหนึ่งเกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องราวดีๆของประเทศไทยครับรัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่คว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรางวัล Travel PlusLeisure Luxury Award 2026ครับนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งครับสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับ Luxury ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ครับนอกจากรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดนะครับหรือว่า Base Island แล้วนะครับสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยครับยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จนะครับได้แก่ ในประเภทของรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดหรือว่า Base Airport นั้นท่าอากาศยานนานาชาติสมุยครับสมุย International Airport ครับคว้าอันดับที่2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองแค่ที่เดียวครับคือสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นครับชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารครับประเภทต่อมาคือรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับหรือว่า Base Beach Plus Island Resort in Thailand ครับโดยโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยนั้นพาเรตกันติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งด้วยกันครับตอกย้ำความเป็น Destination หรือว่าจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนระดับ High End นั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องดีๆที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับประเทศไทยเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการที่ประเทศไทยเรานั้นได้รับการรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569เรื่องนี้นับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศครับการประชุมนี้ครับทรงเกียรติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเรานั้นมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับของภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในอาเซียนนั้นประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยครับทำให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงเราตั้งตารอต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยไมตรีของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินโลกและการพัฒนาครับที่ผ่านมาครับเมื่อปี34หรือว่า2534นั้นประเทศไทยเราได้รับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของ IMF ครับและกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งแรกครับนับเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่แสดงถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นของประเทศบนเวทีเศรษฐกิจโลกและในอีกกว่า30ปีต่อมานะครับหรือว่าปัจจุบันการประชุมครั้งนี้ก็ได้หวนกลับมาจากที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีความเป็นผู้นำระดับภูมิภาคและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สะท้อนถึงบทบาทใหม่ของไทยในฐานะเจ้าภาพอีกครั้งสะท้อนถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและความพร้อมในการอำนวยความสะดวกต่อความร่วมมือระดับสูงของประชาคมโลกครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: 6นาฬิกากับอีก48นาทีครับกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับพวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้ากันต่อนะครับคอมเมนต์วันนี้หลั่งไหลกันเข้ามาเยอะมากใน Facebook แต่ว่าอาจจะไล่อ่านไม่หมดต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าคอมเมนต์ช่วงแรกๆเนี่ยไหลขึ้นไปแล้วนะครับมีพี่ปานเกษมสุขมาสวัสดีค่ะข่าวยามเช้านะครับมีพี่ปองพี่สมปองพี่คนมีสีมาอีกแล้วคุณไอวรินสวย
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวแล้วคุณมองหน้าดิฉันแบบ
0: นะแล้วก็มีคุณมี Facebook วัดเผาวัดเผาเครือง
1: ค่ะ
0: นะครับอำเภอเชียนใหญ่นะครับฟังเสียงดังชัดครับเช้านี้อากาศดีขอบคุณนะครับพี่สังวาลสวัสดีข่าวยามเช้าพี่เพ็ญทิชาพี่ทินนกรสวัสดีผู้ดำเนินรายการพี่สุริยาฟังจากบ้านดงดำกำแพงเพชรพี่รุ่งทิพย์นะครับพี่ทินกรบอกอยู่อุทัยพี่คารมจากยโสธรพี่สมนึกฟังจากสวทขอนแก่นด้วยสวัสดีครับ
1: ค่ะพี่พงษ์ชยานะคะนครปฐมนะบอกว่าฝนตกทุกวันเลยนะคะแล้วก็ฝนตกทุกวันแต่ฟังเราทุกวันด้วยนะน่ารักมาก
0: ขอบคุณ
1: ม
0: ากค่ะ
1: คุณประคองนะคะติดตามทุกวันครับขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับมีพี่ประกิตบอกว่าอะไรที่ไม่ชัวร์ไม่จริงอย่าแชร์เช่นข่าวปลอมเฟกนิวเช่นประเด็นโครงการเออรี่รีทายของกพ.ใช่คือตอนนี้เขายังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมานะครับเป็นแนวทางนะครับยังไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะพี่มาลีชุ่มเย็นบอกว่าสวัสดีค่ะน้องไอวรินนะคะน้องต้นหลายเสาร์แล้วค่ะเจอกันที่หน้าจอมือถือนี่เป็นไงล่ะ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ดูในมือถือได้นะคะเพราะว่าเราไลฟ์ตลอดเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: พี
1: ่
0: สุเมธนะครับพี่ไก่เกศยองนครสวรรค์26องศาพี่เสริมสวยมาริสาจากพิษณุโลกขอบคุณนะครับ
1: คุณไม่น้อยหน้าฉันแล้วนะพี่มารีบอกว่าน้องต้นตัวจริงนางหล่อมากๆนะคะ คุณไม่น้อยหน้าฉันแล้วนะ
0: ใครนะพี่มารีใช่ไหม
1: พี่มารี
0: เคยเจอคุณพี่มารีเหมือนกันแต่ว่าโอ้คุณพี่มารีนะชมเกินไปจริงๆผมก็ได
1: ้แล้วขนาดนั้นหล่อเขาชมคุณหล่อนะ
0: คุณ
1: ยอมร
0: ับ
1: ส
0: ิยอมรับครึ่งนึงแล้ว
1: มีคุณทองพูน AM 891ไปวิเชียรบุรีเพชรบุรีชัดเจนครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ไปไกลนะแต่ AM นะ AM ของเรานะ
0: มีพี่วันดีอะไรนะพี่ประจิมโตมีจากพิษณุโลกเหมือนกันพี่วันขอไปครับพี่วันดีทำงานถึงวันเสาร์ค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งไม่เป็นไรนะครับ
1: ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กรุงเทพมหานครรวมถึงพัทยาด้วย
0: โอเค
1: แล้วสำหรับใครที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นะคะก็อย่างที่เพื่อเราเกริ่นกันไว
0: ้
1: เมื่อต้นชั่วโมงเนาะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ตอนนี้นะคะไปแจ้งสิทธิ์ก่อนเนี่ยไม่ทันละเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเลือกตั้งละนะคะ
0: แจ้งวันนี้ได้แจ้งวันนี้ได้
1: ได้อีกวันนึงอีกวันนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากวันนี้ต้องไปแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นะวันที่29มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมนะ2569นะคะก็มันก็จะมีแบบฟอร์มของเขาแหละนะก็ให้ไปแจ้งไประบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่หลักฐานหรือว่าไปที่แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ก็ได้หรือไปเว็บไซต์สำนักงานสำนักบริหารการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยก็คือเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีแบนเนอร์แหละแล้วให้เราคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลตามนั้นหรือไปแจ้งด้วยตัวเองมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนก็ต้องมีใบรับมอบอำนาจไปนะคะแล้วก็หรือว่าแจ้งทางไปรษณีย์แต่เดี๋ยวนี้สะดวกสบาย
0: ผมว่าสะดวกสุดคือแอป
1: สมาร์ทโบสถ์จริงหลายคนน่าจะมีนะเว็บไซต์ก็ได้
0: คืออย่างของผมเนี่ยคือบางทีไม่ตัวเองไม่ได้บอกว่าไอ้นี่นะตัวเองไปใช้สิทธิ์ปกติแต่ว่าทำคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยก็เข้าไปลองเซิร์ช Google ดูเขียนว่าแจ้งสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันก็จะขึ้นเว็บไซต์มาให้เราเลยสะดวกมากใช่แล้วก็กรอกเพียงแค่เลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลเลือกเหตุผลหน่อยว่าเหตุผลที่เราไม่ได้ไปแต่เหตุผลเนี่ยมันต้องสมเหตุสมผลนะไม่ใช่ว่าอยากไปเพราะขี้เกียจตื่นไม่อยากไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไง
1: ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่าการไม่ไปเลือกตั้งครั้งนี้นะมันไม่ได้รู้สึกผิด
0: ภารกิจงาน
1: ติดภารกิจ
0: คุณอยู่นอกพื้นที่แล้วไม่สามารถกลับไปทานป่วย
1: เจ็บป่วยนะคะ
0: หรืออะไรแบบนี้อยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่
1: คือผู้มีสิทธิ์เนี่ยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปแจ้งเหตุด้วยนะก็จะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งอันนี้ก็คือผลเสียที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงเราบอดไปเลยอ่ะนะ
0: ช่เช่นสิทธิ์การจะไปสมัครเป็นสสสวอะไรอย่างเงี้ยเป็นสภาชิกสภาท้องถิ่นจะไปเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบเนี้ยอัน
1: นี้อาจจะมีผลต่อการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองแล้วก็ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองด้วยนะใครที่อยากจะเป็นผู้บริหารผู้บริหารเนี่ยเขาไปเช็คย้อนหลังหมดเลยนะว่าคุณให้ความใส่ใจในเรื่องของการเลือกตั้งหรือการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนไม่แน่อนาคตนะใครที่จะสอบข้าราชการ
0: เขาอาจจะดูแล้ว
1: อาจจะเช็คก็ได้นะเราก็ไม่รู้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะ
0: ซึ่งสิทธิ์เนี้ยเสียสิทธิ์2ปีนะ
1: 2ปี
0: นับจากวันเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็ต้องดูกันให้ดีๆแล้วกันเรื่องของการไปใช้สิทธิ์นะครับอยากจริงๆอยากให้ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเขาขยายเวลาเปิดหีบเนื้อตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเวลายาวนานมากนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆแล้วกันส่วนอีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องติดตามกันคือเรื่องของสินค้าออนไลน์ใช่ไหมแบบสั้นๆสักนิดนึงสินค้าออนไลน์อยู่ไหนแล้วล่ะ
1: อยู่นี่อยู่หน้าหกอันนี้ดิฉันสินค้าออนไลน์ตอนนี้คือจริงๆก่อนหน้านี้เราได้คุยกันเรื่องของของไม่ตรงปกบ้างนะคะแล้วก็การรับของมาโดยที่เราไม่ได้สั่งบ้างก็มี
0: หรือแม้กระทั่งของก๊อปของอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความคุ้มครองกับการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในระบบดิจิทัลแล้วพูดง่ายๆว่าตอนนี้นะข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง5เดือนแรกเนี่ยคือสามารถระงับแล้วก็ลบรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดการค้าเนี่ยนะคะประมาณ 1,322 รายการแล้วก็จับกุมผู้กระทำความผิดได้116คดียึดของกลางได้ 200,000 กว่าชิ้นมูลค่าความเสียหาย81ล้านกว่าบาทโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมมือกับ Meta หรือว่า Facebook ประเทศไทยนะไอเลิฟเฟซบุ๊กนะจัดอบรมการใช้เราไลฟ์เขาด้วยนะเราไลฟ์เขาด้วยจัดอบรมการใช้เครื่องมือนะคะแบรนด์ไรท์โปรเทคชั่นให้แก่เจ้าของสิทธิ์แล้วก็ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังไม่พอต้องตรวจจับด้วยตรวจจับให้เป็นแล้วก็แจ้งระงับสินค้าให้เป็นด้วยนะคะในแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนว่าทางด้านของรัฐบาลก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็แจ้งเข้าว่าใครเป็นเหยื่อนะคะหรือว่ารู้เห็นว่าเว็บไซต์นี
0: ้
1: แอคเคาท์นี้
0: ขายของ
1: แล้วเมื่อปลอมหรือว่าโกง
0: แบรนด์เช่นแบรนด์ Adidas สมมุติแบรนด์ Adidas เป็น Adidas แต่เปลี่ยน
1: เฮ้ยคุณมันมี
0: อักษรหรือเปลี่ยนสลับ
1: จากตัว A จากตัว A ซ้ายเป็นคลิปเป็น A ขวา
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณมันมีนะมีอยู่ช่วงนึง
0: หรือลาคอสที่หัน
1: จอกระเข
0: ้หันผิดอะไรอย่างเงี้ยต้องระวัง
1: ไม่ถ้าคุณจะใช้ของมีแบรนด์หรือมียี่ห้อคุณก็ต้องดูให้ดีด้วยว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
0: หรือถ้ารู้สึกว่าหุ้ยราคามันสูงเกินอะไรเงี้ยผมอันนี้ส่วนตัวเนอะใช้มือสองซื้อมือสองแล้วเดี๋ยวนี้ร้านที่เป็นตามห้างเนี่ยเป็นร้านมือสองเนี่ยเยอะมากนะสินค้าและของดีคุณภาพดี
1: ตัวของดิฉันเนี่ยถ้าเป็นของแบรนด์จะใช้แบรนด์แท้ไปเลยแต่ถ้าไม่ใช้แบรนด์จะใช้กระเป๋ากระจูด
0: ของไทย
1: ของไทยใช้กระจูดไทยใช้จักรสานใช้
0: หรือแม้กระทั่ง
1: กระเป๋าย่าม
0: หรือแม้กระทั่งแบรนด์คนไทยเองเนี่ยมีชื่อเยอะแล้วก็ราคาย่อมเยามีเยอะเหมือนกันผู้ประกอบการโอท็อป
1: ใช่
0: ถ้าคิดอะไรไม่ออกไปโอท็อปมิดเยีย
1: คุณของมันสวยงามทั้งนั้นเลยนะเราใช้คนด้วยจนบัดนี้ตะกร้าสารของฉันไม่พังเลยค่ะ
0: ถ้าคิดอะไรไม่ออกไปโอท็อปมิดเยีย2026นะ
1: นะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพการละเมิดมาเรื่องของทุจริตบ้างดีกว่า
0: การสอบสั้นๆละกันเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นล่าสุดเองปปช.เขาเร่งตรวจสอบแล้วนะแล้วก็ยึดกระดาษคำตอบจริงเทียบของมสว.แล้วก็ของทางสท.ด้วยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงปปง.เนี่ยมาร่วมแกะเส้นทางการเงินด้วยซึ่งอันนี้แบบสั้นๆละกันมาจากผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลท่านให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าในส่วนของปปช.เองเนี่ยไปรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วนะแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่ปปช.ก่อนอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ตั้งแต่การเข้าไปที่มสว.เนี่ยว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช. ส่วนมสวเองก็ได้ชี้แจงว่าส่งไฟล์ผลสอบเนี่ยไปให้ทางสทแล้วแล้วก็หากนำข้อมูลมาเปิดต่อสาธารณชนจะกระทบต่อรูปคดีหรือไม่ท่านพัฒนพงศ์บอกว่าก็เดี๋ยวติดตามจากสื่อมวลชนละกันว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ก็แสดงความหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้ปปชตรวจสอบก็ยินดีที่จะตรวจสอบนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะมสวนะต่อเนื่องไปเลยเขาบอกว่าจะมีการแถลงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกำหนดกรอบเวลา7วันนะคะแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลเอกสารส่งปปชเรียบร้อยแล้วซึ่ง7วันเนี่ยตั้งแต่วันที่มีคำสั่งก็คือ23มิถุนายนนับไปอีก7วันเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะแถลงนะเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: การรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ปปชเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจสอบคือจริงๆทางด้านของมสวนะคะได้บอกว่าคือเขาได้ดำเนินการด้วยความสุจริตแหละแล้วก็จะยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของเขาแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะเรื่องความคืบหน้าในเรื่องของการทุจริตในการสอบท้องถิ่นของประเทศไทยของเรานะคะ
0: โอเคและนี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569วันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานลากันไปก่อนเดี๋ยวติดตามกันต่อในภาคข่าว7โมงเช้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีความชัดเจ